ให้แยกการดำเนินการเป็น2บัญชีได้แก่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมให้ดำเนินการตามกฎระเบียบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปให้ดำเนินการตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและมอบให้นายเอกนิติธรรม

0: ประกันภัยให้เร่งประสานและดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอ92ตำบล514หมู่บ้าน17ชุมชน 13,013 ครัวเรือนบ้าน 7,190 หลังพื้นที่การเกษตร 111,194 ไร่ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
2: 5กระทรวงและกรุงเทพมหานครเปิดตัวแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมดูแลประชาชนนำร่องแล้ว7จังหวัด
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงเปิดตัวระบบทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4: พอระดับน้ำเริ่มลดสิ่งที่ต้องทำก็คือทำความสะอาดเรื่องการซ่อมแซมต่างๆบางส่วนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีประกันนะเราจะมีความจำเป็นที่จะต้องระดมสภาพกำลังเข้ามาทีนี้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตั้งศูนย์ตรงนี้มาหลายวันละทีนี้ทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะดึงคนที่มีฝีมือเรื่องเกี่ยวกับช่างต่างๆรวมถึงคนที่ช่วยอาสาทำความสะอาดเขาสามารถที่จะเข้ามารวมตัวกันได้
3: ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะช่วยให้กองทัพและทุกกระทรวงเข้ามาเสริมกำลังและทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยให้สำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะไปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกรุงเทพมหานครจะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
2: กระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่ติดข้อจำกัดการขนส่งและเข้าถึงพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจศูนย์กระจายสินค้า 7-11 บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้ว่าปริมาณสินค้าในระบบยังมีเพียงพอสำหรับเติมเข้าสู่สาขาต่างๆอย่างต่อเนื่องจากสาขาทั่วประเทศประมาณ 16,500 สาขาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ225สาขาซึ่งบริษัทได้เพิ่มปริมาณสต็อกสินค้าเพิ่มรอบรถขนส่งและจัดจุดสต็อกย่อย44จุดใน

0: กรุงเทพมหานครเพื่อกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนบางสาขาที่ยังมีสินค้าไม่เต็มชั้นวางหรือมีสินค้าบางรายการไม่เพียงพอมีสาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการเข้าถึงพื้นที่ไม่ใช่ปัญหาสินค้าในระบบไม่เพียงพอทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะประสานกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยเร็ว
1: เขามีการเติมสต๊อกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการตั้งจุดในกรุงเทพเนี่ยเพิ่มเติมเป็นสต๊อกย่อยอีก44จุดทั่วกรุงเทพส่วนในเรื่องของสินค้าขาดชั้นวางเนี่ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เขาก็เติมทั้งพนักงานเติมรอบรถแล้วก็เติมสต๊อกด้วยถ้าเราต้องการรถเข้าในพื้นที่ที่เข้าไม่ได้เราก็จะติดต่อทางกลาโหมนะคะซึ่งมีการประสานกันใกล้ชิดมากนะคะในการที่จะส่งเข้าไปดังนั้นเนี่ยในมุมของกระทรวงพาณิชย์ก็คือพยายามดูแลให้มีความทั่วถึงไม่ขาดแคลนแล้วก็ดูในเรื่องของราคาก
2: ระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศชูมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมซ้อมแผนรองรับอุทกภัย
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนั้นได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
4: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นคือวันนี้ต้องบอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อม
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกนี้ในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: จากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
6: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป่าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ของผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีเมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะให้มีการระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรองผ่านสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA รวม100ล้านบาร์เรลภายในระยะเวลา4เดือนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ยังให้คำมั่นว่าจะไม่ดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกพร้อมเรียกร้องให้ประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆไม่ดำเนินมาตรการห้ามส่งออกพลังงานเพราะอาจทำให้ตลาดพลังงานตึงเครียดมากขึ้นการประกาศดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลสหรัฐมีการเพิ่มแรงกดดันต่อยุโรปให้ระบายน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์และขู่ว่าจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐ
8: นายอันวากากัชที่ปรึกษาทางการทูตของประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยชาวโอมานของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของ UAE ไปยังกรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลใช้มีดทำร้ายร่างกายกับตันชาวอินเดียและพยายามทำให้เครื่องบินดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นการก่อการร้ายที่อันตรายและอาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเตือนว่ารัฐบาลอิสราเอลจะดำเนินมาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงต่อฝ่ายใดก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบแต่ไม่ได้แสดงหลักฐานและเปิดเผยชื่อประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่วิพากษ์วิจารณ์กองทัพเกาหลีใต้ที่เรียกร้องให้รัฐบาลเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยนางคิมโยจองมองว่าการเรียกร้องดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวขอไว้ครับถ้อยแถลงดังกล่าวของน้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออาจทำให้ความพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นไปได้ยากลำบากมากขึ้นแม้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้จะเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างทั้งสองฝ่ายก็ตาม
8: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบุเกียวในพื้นที่7จังหวัดของดีอาร์คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,018 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วประมาณ 8,300 รายอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติเพิ่มขึ้นเป็น 2,162 รายขณะที่องค์กรแพทย์ไร้พรมแดนเตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกอาจสูงกว่าตัวเลขที่ทางการรายงานซึ่งเป็นผลมาจากข้อจำกัดในการเฝ้าระวังและการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทำนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเรือใบหญิงเดี่ยววูแมนดิงกี้อิลคาซิกโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่นักกีฬาสาวลูกครึ่งไทยอเมริกาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดการแข่งขันโดยในรอบไฟแนลโซเฟียทำแต้มเสียเพียง5คะแนนจบการแข่งขันมีคะแนนเสียเพียง26คะแนนคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วย วอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศธนาวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีเข้ามาชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานสู้จากจีนรองแชมป์เอเชียปีนี้ผลปรากฏว่าคู่สาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในขณะที่คู่สาวจีนในเซต3เริ่มมีอาการบาดเจ็บขอพักไปหลายนาทีแต่หลังจากกลับมาลงเล่นทีมนักตบสาวไทยจับทำแต้มเอาชนะไปในที่สุด2ต่อ1เซต21-17 13-21 และ15-8คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลชายหาดไทยในรอบ28ปีต่อจากคู่ของรัชนันท์แพงขะกับรัตนาพรอาลัยสุขที่เคยคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเอเชียนเกม1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงในรอบชิงชนะเลิศนันทิชาจงโปร่งกลางพบกับปังชอนมีนักชกเกาหลีเหนือจนนันทิชาอาศัยช่วงชกที่ยาวดักชกเข้าเป้าได้ดีก่อนยกสุดท้ายเดินหน้าออกหมัดใส่คู่ชกอย่างจัดแจ้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นันทิชาจงโปร่งกลางเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป4-1เสียงคว้าเหรียญทองที่15ให้กับทัพนักกีฬาไทยและเป็นเหรียญทองหนึ่งเดียวของสมาคมกีฬามวยสากลสมัครเล่นในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศพัชรกันพูนเกิดสู้อย่างสุดความสามารถก่อนจะพ่ายให้กับหมาจิงหยูจอมเก๋าจากจีน0-2ยกหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้แต่ยังคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมเทควันโดไทยยูยิสุรุ่น52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชนาถสิงห์ฉลาดนักกีฬายูยิสุทีมชาติไทยโชว์หัวใจสุดแกร่งเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลียคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจักรยานประเภทลู่รายการคีรินชายนรเศรษฐาดาบุญมาบรรทันผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ไปไม่ถึงดวงดาวทำได้แค่อันดับ11ในขณะที่จายอังสุธาสาวิทพลาดท่าตกรอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายหลังการแข่งขันพลเอกเดชาเห็นกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานกล่าวว่านักกีฬาทุกคนทุ่มเทและทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วจากนี้จะให้สตาฟโค้ชแต่ละประเภทประเมินผลงานและแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาต่อไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน162เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น71เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ7มี15เหรียญทอง11เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบทางภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5-6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมรวมถึงน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างระมัดระวังรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8-12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐม ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมหน่วยโทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.63 เซนติเมตรเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 16:16 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.53 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:06 น
10: 1นาทีกับกปท.
11: สาเหตุที่ทำให้แบตเตอรี่รถยนต์เสื่อมนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งจากการเสื่อมสภาพตามอายุของตัวแบตเตอรี่เองการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ที่กินไฟมากๆเช่นอุปกรณ์เครื่องเสียงรถยนต์โทรทัศน์ภายในรถยนต์แอร์เป็นต้นส่วนการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ในรถนั้นไม่ส่งผลให้แบตเตอรี่รถเราเสื่อมได้เพราะโทรศัพท์ใช้กำลังไฟไม่สูงมากในการชาร์จจึงไม่ส่งผลต่อการทำให้แบตเตอรี่รถเสื่อมแต่เพื่อความปลอดภัยหากมีความจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ให้ใช้สายชาร์จที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การจ่ายไฟได้ดีขึ้นไม่ควรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงหลายหัวควรสตาร์ทเครื่องก่อนแล้วค่อยเสียบชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์อย่าเสียบสายชาร์จทิ้งไว้เพราะกระแสไฟฟ้าตอนสตาร์ทเครื่องจะกระชากขึ้นลงอาจทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์เสียหายได้หากเป็นไปได้แนะนำให้ใช้ power bank ที่ได้มาตรฐานดีกว่าการต่อชาร์จจากรถยนต์โดยตรงเพราะมีความปลอดภัยกว่าและไม่ทำให้แบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราเสื่อมอีกด้วยแต่ข้อควรระวังคือห้ามชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์กับ power bank ทิ้งไว้ในรถขณะตากแดดเพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนการเสียชีวิตของชาวมุสลิมเมื่อชาวมุสลิมป่วยหนักบางรายจะรีบจัดการเรื่องทรัพย์สินหรือภาระผูกพันต่างๆแก่ครอบครัวแล้วรำลึกถึงพระเจ้าให้ทรงเมตตาและอภัยโทษแก่ตนโดยกล่าวคำปฏิญาณเป็นภาษาอาหรับมีความว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์เมื่อเสียชีวิตแล้วจะรีบเคลื่อนย้ายศพไปยังสถานที่จัดการศพตามพิธีจากนั้นจะนำร่างไปฝังที่กุบูตหรือกุโบในมัสยิดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะ
14: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูสถานศึกษาเกือบ 1,000 แห่งใน29จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเร่งด่วนครอบคลุมการทำความสะอาดการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมเพื่อให้โรงเรียนกลับมาปลอดภัย 100% โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นพื้นที่ที่เผชิญปัญหามากที่สุดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
4: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
3: ค่ะท่านโฆษกคะต้องถามท่านโฆษกค่ะว่าวันนี้เนี่ยมีสถานศึกษากี่แห่งคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็จากการประเมินความเสียหายรวมถึงความพร้อมของอาคารสาธารณูปโภคและอุปกรณ์การเรียนการสอนคะตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะ
4: ในข้อมูลณวันที่1ตุลาคมนะครับณวันที่ผ่านมาก็ได้รับรายงานในภาพรวมของสถานศึกษาภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้รับผลกระทบทั้งสิ้น988แห่งครับซึ่งอยู่ใน29จังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยครับก็จำนวนก็เยอะอยู่นะฮะแต่ว่าเมื่อแบ่งออกเป็นตามแต่ละโรงเรียนต่างๆก็จะพบว่าเป็นโรงเรียนสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท675แห่งนะครับแล้วก็เป็นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือที่เรียกกันว่าสช.เนี่ย243แห่งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเป็นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้อีก28แห่งนะครับจากทั้งหมดเลยนะ988แห่งนี้ครับถ้าจัดท็อป5ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็เป็นกรุงเทพมหานครของเรานี่เอง188แห่งครับปราจีนบุรี92แห่งสมุทรปราการ90แห่งปทุมธานี85และสระแก้ว80แห่งครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขรายงานล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนั้นก็จะเป็นผลกระทบในเรื่องของอาคารสถานที่บริเวณโดยรอบนะครับแล้วก็รวมไปถึงการมาเรียนมาสอนของคุณครูและนักเรียนที่ได้ผลกระทบในพื้นที่ด้วยครับ
3: ค่ะค่ะต้องบอกค่ะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นเขาเรียกว่าความโชคดีในความโชคร้ายหรือเปล่าคะที่ตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงปิดเทอมทีนี้เนี่ยในก่อนเปิดเทอมเนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีมาตรการในการฟื้นฟูแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานศึกษารวมถึงการดูแลเรื่องของสุขอนามัยหรือการป้องกันโรคหลังน้ำลดอย่างไรบ้างไหมคะเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนและครูที่จะกลับเข้ามาเรียนโรงเรียนเนี่ยจะได้ปลอดภัย
4: ครับต้องบอกว่าเรื่องของแนวทางเนี่ยโชคดีที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราออกมาตรการอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเราออกทันทีเลยว่าจะต้องทำอย่างไร1 2 3 4จนมาถึงแนวทางปฏิบัติ4มาตรการที่ผ่านมาที่บังคับใช้กับหน่วยงานทั้งหมดของกระทรวงนะครับโดยการสั่งการแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทรรวงทองนะครับแล้วก็ท่านอัครนันท์ กันกิตินันท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่านนี้ครับให้ความสนใจและใส่ใจกับเรื่องนี้มากๆนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราได้กำชับแล้วก็ยังทำงานอยู่จนถึงวินาทีนี้นะฮะก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างทางสพท.เองโรงเรียนของรัฐเองเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วก็รวมไปถึงให้มีการของงบกลางด้วยนะครับเพราะว่าบางแห่งเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายต้องมีการซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อให้พร้อมต่อการทำการเรียนการสอนในเทอมหน้านะครับแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้เนี่ยเราได้มีแนวทางนะครับที่ได้ต้องทำงานต่อเนื่องหลังจากที่น้ำลดไปแล้วแต่งานของเรายังไม่สิ้นสุดนะฮะคือการฟื้นฟูโรงเรียนให้ปลอดภัยนะครับก็อย่างที่เรียนไปฮะหนึ่งเลยสำรวจความเสียหายสองทำความสะอาดทำความสะอาดนี่คือก็ต้องทำอย่างเต็มที่นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางแห่งก็อาจจะมีในเรื่องของเศษปฏิกูลหรือขยะหรือ ครนดินเนี่ยอันนี้ก็จะต้องมีการทำความสะอาดแล้วก็รวมไปถึงการตรวจสอบอาคารครับโดยเฉพาะนะฮะเรื่องระบบไฟฟ้าอุปกรณ์การเรียนแล้วก็พร้อมเร่งจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมครูพันตามความจำเป็นให้ทุกอย่างกลับมาปกติอย่างเร็วที่สุดแล้วก็ปลอดภัย 100% ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะก็คือแนวทางที่2ก็คือว่าให้ถ้าที่ใดยังมีเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยก็จะให้ดูแลในเรื่องของการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการสอบนะครับเพราะว่าช่วงของต้นตุลาปลายกันยาเนี่ยบางแห่งอาจจะมีเรื่องของการสอบเข้ามาก็จะให้สถานศึกษาเนี่ยได้ปรับรูปแบบการเรียนตามสภาพจริงยืดหยุ่นได้นะครับมีการจัดการเรียนชดเชยการประสานงานสอบแล้วก็ที่สำคัญที่สุดจะต้องทำการโดยที่ไม่เพิ่มภาระหรือความหนักใจให้กับผู้ปกครองแล้วก็ตัวของนักเรียนเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังให้ดูแลครอบครัวที่ได้รับผลกระทบนะฮะก็คือการสำรวจความต้องการความเร่งด่วนของนักเรียนคุณครูบุคลากรพร้อมประสานในเรื่องของความช่วยเหลือด้านอาหารอุปกรณ์การเรียนแล้วก็สวัสดิการที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ความโชคดีไปมากกว่านั้นณตอนนี้ครับทางกระทรวงศึกษาธิการรวมทุกหน่วยงานและภาคีเครือข่ายครับช่วยกันฟื้นฟูชุมชนร่วมกับภาคีในการขยายการทำงานของอาชีวะและศูนย์ฟิกกิจเซ็นเตอร์นะครับในการที่จะช่วยในเรื่องของซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะทุกสิ่งทุกอย่างของอาคารบ้านเรือนและสถานศึกษาการสนับสนุนด้านการทำความสะอาดด้วยนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็เป็นการที่เราทำงานเมื่อน้ำลดแล้วทุกคนกลับมาสัญจรได้แล้วแต่งานของเราก็ยังไม่จบจนกว่าทุกอย่างจะกลับมาคืนสู่สภาพปกติครับ
3: ค่ะนี่ก็เป็นมาตรการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้มีการวางแผนแล้วก็ดำเนินการแล้วนะคะ
4: ใช่ครับ
3: ในสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่พร้อมเปิดเรียนล่ะคะรวมถึงนักเรียนหรือครูบุคลากรที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่เนี่ยเราจะมีมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็จัดการเรียนการสอนอย่างไรคะเมื่อเปิดภาคเรียนแล้วแต่ยังประสบปัญหานี้อยู่ค่ะ
4: ในประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เราได้คาดการไว้บ้างแล้วนะครับว่าในกรณีที่อาจจะเป็นภัยต่อเนื่องหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ใหม่เนี่ยก็ในรูปแบบวิธีการก็คิดว่าเน้นในเรื่องของความยืดหยุ่นเป็นสำคัญนะครับเพื่อให้ได้รับผลกระทบต่อคุณครูกับนักเรียนน้อยที่สุดทั้งเรื่องของการเดินทางความปลอดภัยความสะดวกแล้วก็สุขภาพเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยก็คงจะใช้หลักการคล้ายๆกับทั้ง 4-5 หลักการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้เคยประกาศไปก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับโรงเรียนสามารถที่จะตัดสินใจได้เองเลยว่าจะบริหารจัดการภาวะวิกฤตอย่างไรตามเห็นสมควรเช่นถ้าโรงเรียนโดยรอบพื้นที่โดยรอบไม่สามารถเดินทางได้นะครับนักเรียนจำนวนมากไม่สามารถมาเรียนได้หรือบุคลากรได้รับผลกระทบเนี่ยผู้บริหารโรงเรียนนะครับสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยว่าจะบริหารจัดการอย่างไรจะปิด 1-2 วันและชดเชยหรือจะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ร่วมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่าอันนี้คงจะเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกแล้วผมก็คิดว่าแนวทางของศึกษาธิการเนี่ยเราค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยว่าถ้าเกิดภาวะวิกฤตภาวะอุบัติภัยต่างๆเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยและความยืดหยุ่นเป็นหลักอยู่แล้วครับ
3: ค่ะท่านโฆษกคะและมีแผนระยะยาวในการยกระดับมาตรการเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ระบบเฝ้าระวังภัยธรรมชาติสำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยเรามีไหมคะ
4: ตรงนี้ก็เท่าที่เราได้ประชุมกันครั้งล่าสุดนะครับสำหรับเมื่อวันที่ออกมาตรการ4มาตรการเนี่ยเราก็ได้มีการสื่อสารไปยังประชาชนว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ทำงานต่อเนื่องในเรื่องของแผนระยะยาวโดยเฉพาะในการรับมือกับอุทกภัยหรือภัยทางธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดจากการแปรปรวนของสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติเนี่ยนะครับก็หลังจากนี้ผมคิดว่ามาตรการก็คงจะเน้นไปที่ในเรื่องของการให้แต่ละพื้นที่เนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนของทางกระทรวงนะครับใช้ช่องทางที่มั่นใจแล้วก็เป็นช่องทางที่เชื่อมต่อกับกระทรวงโดยตรงโดยเฉพาะทัฟฟี่ฟองดูนะครับที่อย่างวันนี้ก็ได้มีการประกาศในเรื่องของว่าหลังจากนี้ถ้ามีภัยต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ในการแจ้งเรื่องเข้ามาหรือว่าการรับขอความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วได้เลยฉะนั้นผมคิดว่าตัวมาตรการที่จะใช้เป็นระยะยาวแล้วก็เป็นแผนรองรับในทุกๆสภาวะเนี่ยคงจะได้เห็นกันเร็วๆนี้แล้วก็ผมคิดว่าคงไม่แตกต่างอะไรกับปัจจุบันมากนักแต่คงจะต้องมีเรื่องของความเข้มข้นแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ล่วงหน้าครับ
3: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านโฆษกนะคะฝากถึงนักเรียนนักศึกษาค่ะรวมถึงผู้ปกครองครูอาจารย์ที่ตอนนี้แม้จะยังปิดภาคเรียนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเปิดภาคเรียนเนี่ยเราอยากให้ความมั่นใจในเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
4: ในเรื่องของความมั่นใจก็อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ประชาชนนะครับได้ให้ความมั่นใจกับกระทรวงศึกษาธิการเลยว่าเราเป็นกระทรวงนึงที่แม้ว่าจะเกิดภัยอะไรกับสังคมเนี่ยเราอยู่เคียงข้างเคียงคู่ประชาชนเสมอการทำงานของเราไม่ได้ดูแลเฉพาะบุคลากรหรือนักเรียนของทางกระทรวงนะครับแต่เราออกไปช่วยประชาชนทุกคนนะครับโดยการนำของท่านประเสริฐจันทร์ทองทองแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกท่านครับว่าในวันนี้จนถึงในช่วงที่พวกเราทุกคนเพิ่งผ่านเหตุการณ์ของน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยครับถ้าท่านใดที่ต้องการความช่วยเหลือจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชในคำว่าอาชีวะอาสาได้เลยนะครับอาชีวะอาสาเข้าไปเพื่อจะกดขอรับบริการและช่วยเหลือต่างๆได้นะครับตอนนี้ทางกระทรวงของเราได้มีการช่วยเหลือตรงนี้อยู่ทั้งหมด55หน่วยในหลายจังหวัดครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลจังหวัดระยองสระแก้วนครนายกอยุธยาเป็นต้นก็คือในกลุ่มจังหวัดที่ประสบอุทกภัยนะครับพลังอาชีวะตอนนี้ทั้งครูนักเรียนบุคลากรเนี่ยได้มาช่วยกันนะครับภายใต้โครงการชื่อว่า OVEC We Care นะครับก็จะมีตั้งแต่การตั้งโรงครัวอาชีวะนะครับศูนย์พักพิงสำหรับผู้ที่ไม่สามารถพักอาศัยในบ้านเรือนได้นะครับมีการบริการตรวจเช็คซ่อมเครื่องไฟฟ้าฟรีนะครับตรวจเช็คซ่อมรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพมากมายก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ในวันที่ทุกท่านประสบภัยทางกระทรวงก็ไปอยู่เคียงข้างคอยดูแลและวันนี้เมื่อภัยจบแล้วหลังจากนั้นการเยียวยาฟื้นฟูให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้กลับมาประกอบอาชีพได้อาชีวะก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตอนนี้กำลังปฏิบัติงานอยู่แล้วก็จะรองรับทุกๆความช่วยเหลือของทุกท่านจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จครับ
3: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านโฆษกตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: ยินดีครับสวัสดีครับ
5: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับ

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
0: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ท่านผู้ฟังคะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดกาญจนบุรีหลังประสบภัยน้ำท่วมภาครัฐได้ระดมสถาบันการเงินของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินอย่างครบวงจรทั้งการปรับเงื่อนไขชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อซ่อมแซมบ้านเรือนติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: ในช่วงที่หลายพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรียังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดภาครัฐให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนทั้งการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าและการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายภาระหนี้และสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและฟื้นฟูความเป็นอยู่ได้หลังสถานการณ์คลี่คลายกระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งการบรรเทาภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมบ้านหรือฟื้นฟูการประกอบอาชีพมาตรการครอบคลุมธนาคารออมสินธกส.ทพว.และทอส.ทั้งสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูและการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยรวมถึงแนวทางปรับเงื่อนไขการชำระหนี้เพื่อช่วยลดภาระและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านนางสาวอภิรดีเกศศรีสังคลังจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าหากที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดและคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการต่างๆได้จากสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
5: คือถ้าผู้ประสบอุทกภัยนะคะเรื่องแรกคือเรื่องเยียวยานะฮะก็ขอให้ท่านติดต่อที่เทศบาลหรืออบต.ใกล้บ้านท่านแต่ถ้าผู้ฟังที่เป็นคนกรุงเทพก็ติดต่อที่สำนักงานเขตของท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมภาพถ่ายหลักฐานต้องเก็บนะฮะแล้วก็ติดต่อภายใน90วันนะฮะ90วันท่านจะต้องไปถึงเทศบาลอบต.เพื่อเขาจะได้รวบรวมแล้วก็ตั้งเบอร์นะคะส่วนผู้ที่เป็นเกษตรกรก็ติดต่อที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรตำบลนะคะที่ท่านสังกัดอยู่นะคะแล้วก็เขาก็จะมีการขั้นตอนของ
4: การให้ความช่วยเหลือ
5: ให้ความช่วยเหลือของเกษตรเป็นอีกแบบนึงนะคะซึ่งถัดมาคือบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของด้านของธนาคารก็เดินไปธนาคารสังกัดกระทรวงการคลังธนาคารของรัฐที่เรารู้จักธนาคารธกส.ออมสินกรุงไทยนะฮะที่เราพื้นฐานที่เรารู้จัก SME ถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผู้ประกอบธุรกิจไป SME นะคะแล้วไปได้ทุกธนาคารท่านนะฮะพร้อมนะฮะธนาคารเฉพาะกิจของกระทรวงการคลังพร้อมให้บริการกัน
4: มาตรการเหล่านี้สะท้อนถึงความห่วงใยของภาครัฐที่ต้องการดูแลประชาชนทั้งในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์และระยะฟื้นฟูเพื่อช่วยลดภาระเพิ่มสภาพคล่องและให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติขอให้ติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับผลกระทบเพราะการดูแลประชาชนไม่ได้มีเพียงการรับมือเฉพาะหน้าแต่คือการช่วยให้ทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงอีกครั้งที่ละทิพย์ผอมมะริสวทกาญจนบุรีรายงาน
3: หลังจากปีทำการท่องเที่ยวการดำน้ำในอุทยานแห่งชาติทางทะเล2แห่งของจังหวัดพังงาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูมรสุมและเป็นไปตามประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลประจำปีของจังหวัดพังงาในวันที่15ตุลาคมนี้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติอีกครั้งติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
6: หลังจากปิดทำการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2568ในวันที่15ตุลาคมนี้อุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาจะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามได้อีกครั้งโดยสามารถท่องเที่ยวได้จนถึงวันที่15พฤษภาคม2570นายชัยพฤกษ์วีระวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันกล่าวว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีการเตรียมความพร้อมช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลไว้แล้วทั้งในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกทุ่นจอดเรือการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดซ่อมแซมอาคารห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เกาะ4และเกาะ8โดยจุดแลนด์มาร์คสำคัญของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันประกอบด้วยอ่าวเกือกหรือโดนันดักเบย์ภายในอุทยานเคยได้รับการประกาศเป็นชายหาดที่ดีที่สุดอันดับ10ของโลกเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569และหินเรือใบเกาะ8หรือเกาะซิมิลันเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะซิมิลันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะซิมิลันโดยอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันมีขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวหรือ carrying capacity หรือ CC วันละไม่เกิน 3,850 คน
7: หน่วยทหารมาอบรมเจ้าหน้าที่เราประมาณเจ้าหน้าที่ที่อบรมก็ประมาณ25คนครับอบรมเป็นไลฟ์การ์ดเพื่อดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งเกาะ4เกาะ8เกาะที่เปิดนะครับจุดดำน้ำต่างๆเนี่ยตอนนี้การติดตั้งทุ่นนี่ก็คือเราติดตั้งตั้งแต่ทุ่นเรือริเวอร์บอร์ดเรือทุ่นเหลืองทุ่นแดงทุ่นไข่ปลานะครับทั้งไข่ปลาเหลืองไข่ปลาแดงเราเตรียมความพร้อมพร้อมหมดแล้วครับส่วนอาคารสถานที่ต่างๆเนี่ยครับผมก็เปลี่ยนปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดทุกอย่างนะห้องน้ำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวห้องพยาบาลแล้วก็เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
6: ขณะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็จะกลับมาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวโดยสามารถพักค้างแรมและทำกิจกรรมดำน้ำได้ในวันที่15ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันนายอาทิตย์ขยันกิจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เปิดเผยว่ามีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักและห้องน้ำภายในอุทยานไว้แล้วแต่การกำหนดจุดดำน้ำการวางทุ่นจะต้องหารือร่วมกับผู้ประกอบการอีกครั้งเนื่องจากพบว่าปีนี้ประสบปัญหาปะการังฟอกขาวจึงต้องจำกัดการเปิดจุดดำน้ำของนักท่องเที่ยวเพื่อเปิดโอกาสให้ปะการังได้ฟื้นตัว
8: ครับในฤดูกาลท่องเที่ยวที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับเราประสบปัญหาเรื่องนะครับโลกร้อนนะครับอย่างที่เราทราบกันดี
6: ครับ
8: บางแห่งนะครับพื้นที่ดำน้ำตื้นบางแห่งเราอาจจะปิดนะครับปิดเพื่อเขาเรียกว่าให้ปะการังมันฟื้นตัวนะครับให้ทรัพยากรธรรมชาติฟื้นตัวซึ่งยังไม่เปิดเต็มที่ 100% อาจจะเปิดเป็นบางจุดและปิดบางจุดนะครับอันนี้ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ก็ได้ชี้แจงกับผู้ประกอบการไป
6: การเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง2แห่งของจังหวัดพังงาถือเป็นช่วงเริ่มต้นเปิดฤดูการท่องเที่ยวของทะเลฝั่งอันดามันด้วยโดยโรงแรมต่างๆในพื้นที่มีการจัดทำแพ็กเกจร่วมระหว่างการให้บริการห้องพักกับการท่องเที่ยวอุทยานซึ่งจะสร้างความคึกคักและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพังงาชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
3: ปิดท้ายที่การใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬาอาจนำไปสู่บทลงโทษรุนแรงขณะที่กรณีพิงค์พิชามนจุดประเด็นเรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ของนักกีฬาติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
9: การใช้สารกระตุ้นในการแข่งขันกีฬาถือเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามมาตรฐานการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬาและนักกีฬาที่ฝ่าฝืนอาจต้องเผชิญบทลงโทษจากองค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าโดยบทลงโทษสูงสุดอาจถึงขั้นถูกพักการแข่งขันเป็นเวลา4ปีในกรณีที่ตรวจพบว่ามีเจตนาใช้สารต้องห้ามที่ผ่านมาในวงการกีฬาระดับโลกมีกรณีการตรวจพบสารต้องห้ามเกิดขึ้นหลายครั้งเช่นกรณีของพอล ป็อกบาอดีตกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งในปี2024ถูกลงโทษห้ามแข่งขันเป็นเวลา4ปีก่อนที่วาด้าจะลดโทษเหลือ18เดือนหลังพิจารณาว่าไม่มีเจตนาในการใช้สารดังกล่าวขณะที่ประเทศไทยเคยเกิดกรณีเกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามในวงการยกน้ำหนักจนนำไปสู่การถูกลงโทษในช่วงปี2020ถึง2023ล่าสุดเกิดกรณีขึ้นกับพิงค์พิชามนโอภาสนิภัทรนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยซึ่งถูกพักการแข่งขัน ในกีฬาเอเชียนเกมชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมในช่วงก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าจากการพูดคุยกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยทราบว่าฟูโรซีไมเป็นยาขับปัสสาวะขณะที่สาเหตุของการตรวจพบสารดังกล่าวในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางประเภทซึ่งฉลากผลิตภัณฑ์อาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามอย่างชัดเจนทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและนำมาใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการ
10: ก็พยายามสอบถามว่ายาตัวไหนบ้างให้เอาให้หมดที่ใช้เพื่อจะอย่างน้อยถ้ายาตัวไหนที่เราใช้แล้วมันไปตรงกับสารที่ตรวจพบก็มาดูเหตุผลว่าใช้เพื่ออะไรก็จะเป็นข้อที่จะไปชี้แจงได้ที่ตามโดปปิ้งกำหนดแต่ในสลากไม่มีแล้วเราดันไปใช้ในยาตัวนั้นส่งผลให้เกิดเจอจริงอาจจะเป็นข้อที่จะมีเหตุผลได้ว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าอ่านสลากแล้วไม่ได้มีบอกก็ต้องรวบรวมยาที่ใช้ทั้งหมดทุกตัวไปเพื่อเป็นข้อชี้แจงว่าตั้งใจหรือไม่
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงสมาคมกีฬาต่างๆได้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารต้องห้ามแก่นักกีฬาอย่างต่อเนื่องจึงมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นกรณีที่นักกีฬาไม่ทราบถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ขณะเดียวกันกระทรวงจะผลักดันให้มีองค์กรอิสระเข้ามาดำเนินการตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไป
10: อันนี้กระทรวงอันนี้ก็จะผลักดันให้โดปปิ้งครับการตรวจสารกระตุ้นเป็นองค์กรอิสระไม่มีอยู่ภายใต้ครอบงำของกระทรวงหรือปตท.เพราะว่าหน่วยงานนี้จะเป็นต้องมีความอิสระเพราะนั้นเดี๋ยวจะหาว่าไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็ทางเป็นแนวทางสอมาอยู่แล้วว่าหน่วยงานโดปปิ้งเนี่ยมันต้องเป็นองค์กรอิสระที่ชัดเจนมันไม่ต้องอยู่ภายใต้ใครนะครับฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนกันในสิ่งที่ดูแล้วไม่เป็นกลางก็อาจจะไม่ได
9: ้กรณีของพิงค์พิชชามนจึงสะท้อนให้เห็นว่าการป้องกันการใช้สารต้องห้ามไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการหลีกเลี่ยงสารกระตุ้นโดยตรงแต่รวมถึงการตรวจสอบส่วนประกอบของยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่นักกีฬาเลือกใช้เพราะสารบางชนิดอาจปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์โดยที่นักกีฬาไม่ทราบและอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันรวมถึงบทลงโทษทางวินัยในระดับนานาชาติได้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็น

0: ่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
1: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพโดยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่

0: ติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai, menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาขอเสนอรายการสุขภาพดีมีสุขวันนี้ขอเสนอเรื่องจะเผาผลาญไขมันต้องออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปโดยนงนุชแน่นอุดรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเราเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเวลาที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายอย่างน้อยที่สุดจะต้องเป็น150นาทีต่อสัปดาห์หรืออย่างต่ำต้องไม่ต่ำกว่า30นาทีต่อวันแล้วเราจะต้องออกกำลังกายกี่นาทีร่างกายถึงจะเริ่มเผาผลาญไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดไขมันได้ถูกสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆที่อยู่ในร่างกายโดยร่างกายของคนเรานั้นนะคะจะเก็บสะสมพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนที่ได้รับจากอาหารที่เราทานเข้าไปโดยคาร์โบไฮเดรตจะถูกเก็บสะสมเป็นไกลโคเจนซึ่งสะสมอยู่ในตับและกล้ามเนื้อโปรตีนจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของกล้ามเนื้อส่วนไขมันจะถูกเก็บสะสมเอาไว้ใต้ผิวหนังและรอบๆ อวัยวะภายในของร่างกายโดยคนส่วนใหญ่จะมีไขมันในร่างกายที่ประมาณ 15-25% ของน้ำหนักตัวเมื่อเราออกกำลังกายในแบบต่างๆพลังงานที่เราจะใช้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะ 1. พลังงานด่วนทันใจเป็นพลังงานแรกที่ร่างกายสามารถนำมาใช้ก็คือพลังงานที่สะสมอยู่ในเซลล์โดยภาษาคุณหมอจะเรียกกันว่าเป็นพลังงานเพื่อเอาตัวรอดเช่นคนจะเอาเข็มมาจิ้มหน้าก้อนหินกำลังจะหล่นใส่หัวพลังงานพวกนี้มีสะสมอยู่น้อยร่างกายจึงดึงมาใช้ได้ประมาณ20วินาทีเท่านั้นคือมาไวไปไวเหมือนจุดไม่ขีดไฟใช้ไม่นานก็จะหมดไปค่ะ 2. นะคะพลังงานส่วนที่2เรียกว่าอึดได้แต่ไม่นานเพราะได้จากการสลายไกลโคเจนทำให้ได้พลังงานที่สูงและรวดเร็วเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อแต่พลังงานในส่วนนี้อาจจะส่งผลให้ร่างกายเกิดกรดแลคติกขึ้นทำให้กล้ามเนื้อเมื่อยล้าขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นเป็นตะคริวหากไม่หยุดออกกำลังกายหรือไม่ผ่อนความหนักลงพลังงานนี้จะนำมาใช้ในช่วง20วินาทีถึง2นาทีแรกของการออกแรงเท่านั้นค่ะแล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆถ้าเป็นการเปรียบเทียบก็จะเหมือนกับถ่านไฟฉายคืออยู่ได้อึดกว่าแต่ถึงเวลาก็หมดอยู่ดีและ3นะคะพลังงานส่วนสุดท้ายเรียกว่าไม่หนักแต่นานเป็นส่วนที่ได้จากการใช้ออกซิเจนในการสันดาบหรือการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ทำให้เกิดการเผาผลาญไขมันที่สะสมในส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งพลังงานในระบบนี้เปรียบได้กับแบตเตอรี่ที่ร่างกายมีอยู่มหาศาลและสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ร่างกายสามารถออกแรงได้เป็นเวลานานยิ่งถ้าออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง10นาทีขึ้นไปร่างกายก็จะใช้พลังงานในส่วนนี้ที่ได้จากการเผาผลาญไขมันอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับทางการแพทย์นะคะจึงแนะนำว่าการออกแรงในระดับปานกลางขึ้นไปจะได้ผลดีที่สุดเราจะได้ไม่หมดแรงไปเสียก่อนและพอออกกำลังกายจนถึงนาทีที่10ร่างกายก็จะเริ่มเผาผลาญไขมันได้มากขึ้นหลังนาทีที่13ถึง20จะเป็นการเข้าสู่ช่วงการเผาผลาญไขมันอย่างจริงจังโดยไม่กลับไปใช้พลังงานจากส่วนแรกหรือส่วนที่2อีกสมมติว่าถ้าเราออกกำลังกายได้30

0: พักหรือลดระดับการออกกำลังกายลงหรือทำอย่างไม่ต่อเนื่องโดยร่างกายที่กำลังจะใช้พลังงานจากการเผาผลาญไขมันก็หยุดเสียก่อนทำให้ระบบการดึงเอาพลังงานออกมาใช้ของร่างกายต้องย้อนกลับไปใช้พลังงานจากส่วนแรกหรือส่วนที่สองสลับกันไปมาทำให้ไม่ได้เผาผลาญไขมันอย่างเต็มที่เสียทีและถ้าทำได้รวมๆกันอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์ร่วมกับการทานอาหารแบบ2ต่อ1ต่อ1หรือที่เรียกกันว่าผัก2ส่วนต่อข้าวแป้ง1ส่วนต่อโปรตีน1ส่วนก็จะทำให้ลดน้ำหนักได้เห็นผลดียิ่งขึ้นและยังลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นค่ะรายการสุขภาพดีมีสุขผลิตรายการโดยสำนักบริการวิชาการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพาหากท่านผู้ฟังต้องการหนังสือรวมเล่มบทความที่ออกอากาศไปแล้วในรายการนี้เขียนจดหมายติชมรายการไปที่สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบุรพาตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี20131หรือทางเฟซบุ๊กของโครงการเผยแพร่วิชาการทางวิทยุกระจายเสียงดิฉันนางสาวมนัญชยาอารยกิติกุลผู้ดำเนินรายการณัฐพรไลรัตน์บันทึกเสียงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
2: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
3: คลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสามเก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว 1. เก็บขยะมาให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ 3. เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง902สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อจากนี้ไปเชิญตามรับฟังรายการราบทำเหตุปฏิทักษ์ค่ะ
2: รายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและบริการความรู้มายังประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

0: ื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกสถานศึกษาที่ใช่เลือกคณะที่ชอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามี14คณะพร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสที่มากกว่ากำหนดวิธีเรียนได้ด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
1: ท่านผู้ฟังคะต่อไปท่านจะได้รับฟังการบรรยายสรุปของกระบวนวิชาสังคมวิทยาเบื้องต้นหรือรหัสวิชา SOC 1013เป็นการบรรยายครั้งที่4โดยอาจารย์ทิตินันท์ผิวนินจากคณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญรับฟังค่ะ
2: สวัสดีครับนักศึกษามาพบกับการบรรยายสรุปกระบวนวิชา SOC 1013สังคมวิทยาเบื้องต้นนะครับครั้งนี้ก็เป็นการบรรยายครั้งที่4แล้วนะฮะในวันนี้เนี่ยก็พบกับอาจารย์คนเดิมครับอาจารย์ทิตินันท์ผิวนินนะครับจากภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะฮะโดยในวันนี้เนี่ยก็เราจะขึ้นการบรรยายในบทที่2นะครับในเรื่องของพัฒนาการของศาสตร์สังคมวิทยานะครับซึ่งก่อนที่เราจะเข้าในเนื้อหาประเด็นใหม่เนาะอาจารย์ทบทวนของครั้งที่แล้วก่อนที่เราเรียนความเข้าใจทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานะครับในบทที่1เนี่ยที่เราพูดไปก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 ประเด็นสำคัญเนาะอย่างประเด็นแรกก็คือในเรื่องของวิธีการศึกษาของสังคมวิทยาและมนุษยวิทยานะฮะเราศึกษาอะไรเราก็บอกไปแล้วนะว่าเราเน้นการมองในลักษณะแบบไหนกลไกทางสังคมพฤติกรรมทางสังคมความคิดของผู้คนต่างๆนะฮะแล้วก็ดูแบบแผนของพฤติกรรมในด้านต่างๆด้วยแล้วก็มีเรื่องของกระบวนทัศน์ในเชิงทฤษฎีนะครับแล้วก็พูดภาพรวมไปถึงตัววิชาทางมนุษยวิทยาด้วยซึ่งถือว่าเป็นเหมือนวิชาแฝดพี่แฝดน้องอะไรการสลองสองปีบกับสังคมวิทยานะฮะอันนี้ก็เป็นอันนึงเหมือนกันที่เราพูดกันไปในครั้งก่อนแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เราพูดปันไปก็คือว่าเราต้องเรียนวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาไปทำไมเราต้องเรียนวิชานี้ด้วยมันได้ประโยชน์อะไรกับเราแล้วเราจำเป็นต้องเรียนไหมซึ่งเราก็บอกไปแล้วว่าจริงการเรียนสังคมวิทยามนุษยวิทยาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ต้องการจะไปลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งหมดเลย อาจารย์คิดว่าเบื้องต้นเลยก็คือเราใช้องค์ความรู้ในเชิงวิชาการนะครับเราเรียนรู้เราแสวงหาวิธีการอธิบายแล้วก็การสร้างความเข้าใจอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยของการเป็นนักสังคมวิทยาหรือมนุษยวิทยานะฮะก็คือการมีความเข้าใจต่อความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนแล้วก็สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลาในสังคมนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราอาจจะมีเป้าหมายในเชิงสังคมก็ได้อย่างที่บอกไปว่าเราอาจจะเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็อาจจะอยากขับเคลื่อนหรืออาจจะอยากเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่ทีนี้เราจะใช้แค่กำลังพลของเราเองเดียวคงไม่ได้เราคงต้องมีกำลังความรู้กำลังทางวิชาการที่เราได้จากในข้อแรกมาด้วยนะฮะเพื่อในการยกระดับสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ดีหรือมันจะมีปัญหาในสังคมหรือเราจะแก้ไขปัญหาให้มันลดลงไปได้ยังไงบ้างเราจะใช้องค์ความรู้ทางสังคมวิทยาเข้าไปช่วยในการจัดการเรื่องพวกนี้โดยอยู่ภายใต้การเคารพมุมมองของคนในกลุ่มต่างๆอย่างเท่าเทียมนะฮะแล้วก็ในเรื่องที่3คืออาจจะเป็นในเชิงของการนำเอาศาสตร์องค์ความรู้หรือมุมมองแนวคิดทฤษฎีทางสังคมวิทยามนุษยวิทยาเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาก็ได้นะฮะโดยที่เราพยายามจะหาทางเลือกต่างๆในการพัฒนาที่อาจจะไม่ได้มีรูปแบบเดียวใช้กับทุกพื้นที่หรือกับทุกสถานการณ์เราอาจจะดีไซน์หรือออกแบบอะไรที่มันเหมาะสมกับกลุ่มคนกับบริบทสังคมที่มันแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มรวมถึงสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆคือความเป็นการมีส่วนร่วมนะฮะของผู้คนเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการพัฒนาในเชิงสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเนี่ยก็คือเราพยายามจะหาการที่มาจัดการร่วมกันระหว่างภาครัฐหรือว่ากลุ่มคนต่างๆนะฮะที่จะเข้ามาจัดการที่ไม่ได้มาจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงอย่างเดียวแล้วประเด็นสุดท้ายที่เราคุยกันไปในบทที่1นะครับก็คือในเรื่องของเราศึกษาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยากันอย่างไรนะฮะซึ่งกระบวนการที่สำคัญของการศึกษาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเนี่ยเรามีทั้งวิธี

กับมันมากน้อยแค่ไหนเราโต้เถียงกับสิ่งเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนแล้วเราตรวจสอบมันบ้างหรือเปล่านะฮะสุดท้ายก็คือเรารู้จักวิเคราะห์ปัญหาเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับกับอีกด้านนึงก็คือกระบวนการที่2ก็เป็นเรื่องของกระบวนการจัดระบบทางความคิดนะฮะก็อาจจะมีลักษณะของการศึกษาการคิดอย่างเป็นองค์รวมหรือภาษาอังกฤษก็คือ holistic approach อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญว่าในการดูกระบวนการที่เป็นองค์รวมเนี่ยมันก็ช่วยให้เราทำความเข้าใจทุกอย่างได้เป็นแบบรอบด้านหลักมิติมากขึ้นนะฮะอันที่2คือการคิดในเชิงนามธรรมนะครับ abstraction ก็คือในทุกๆปรากฏการณ์ทางสังคมเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่มันจับต้องได้และสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้นะฮะสิ่งที่มันเป็นนามธรรมเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงเราจะคิดในเชิงระดับนามธรรมมองลึกลงไปมากกว่าสิ่งที่เราเห็นแค่เบื้องหน้าได้อย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งเหมือนกันที่การเรียนวิชานี้จะทำให้คุณคิดเรื่องพวกนี้ได้ดีมากขึ้นแล้วก็อาจจะคิดได้ลึกมากขึ้นด้วยนะครับอันที่3ก็คือในเรื่องของการคิดและมองอย่างเคลื่อนไหวหรือ dynamic approach นะฮะก็คือมองในเชิงกระบวนการนึกถึงมิติทางประวัติศาสตร์กระบวนการเรียนรู้ความขัดแย้งกระบวนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างสรรค์ที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆตลอดเวลานะฮะรวมไปถึงในเรื่องของการแลกเปลี่ยนผสมผสานเรื่องสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้มองแบบหยุดนิ่งเพราะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในสังคมมันมีการขยับขยื่นหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับในอันที่4นะฮะก็คือลักษณะของการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบแล้วก็ศึกษาในเชิงบริบทนะครับก็คือพยายามคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงความผันแปรแล้วก็ความแตกต่างในสังคมวัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นในเงื่อนไขแล้วก็บริบทต่างๆทางสังคมที่มันไม่ได้มีโมเดลเดียวหรือรูปแบบเดียวตัวแบบเดียวมันมีความแตกต่างหลากหลายกันออกไปแค่ในประเทศเดียวกันต่างเวลากันหรือต่างพื้นที่กันก็มีองค์ความรู้ที่แตกต่างกันแล้วนะฮะสุดท้ายก็คือในเรื่องของการศึกษามุมมองจากภายในของตัวผู้ที่ถูกศึกษาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักสังคมวิทยามนุษยวิทยาให้ความสำคัญมากๆก็คือมองจากมุมมองของคนข้างในคนที่เขาเป็นคนที่เราเข้าไปศึกษานะฮะเขาเรียกว่าเป็น emic approach นะครับก็คือดูลึกลงไปว่าเอ๊ะเขาเป็นอย่างไรทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นเราในฐานะคนข้างนอกเราอาจจะมองแบบหนึ่งเนาะแต่ถ้าเราเป็นเขาล่ะเราจะคิดแบบที่เรายังคิดอยู่ไหมหรือว่าเราจะคิดแบบเขาที่เขาคิดทำไมเขาถึงทำแบบนั้นทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งสำคัญที่นักสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาใช้นะครับแล้วก็ประการที่3ก็คือในกระบวนการวิจัยภาคสนามยังมีส่วนร่วมจริงๆแล้วในความเป็นนักสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเนี่ยหลักการคือเราจะศึกษาสังคมเราก็ต้องเข้าไปในสังคมเนอะเข้าไปอยู่ในสังคมเข้าไปในเขาเรียกว่าพื้นที่ภาคสนามนะฮะจะเป็นในลักษณะเชิงปริมาณแบบสอบถามก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันในการเก็บความคิดเห็นเก็บพฤติกรรมของคนในสังคมหรือในเชิงของการเข้าไปทำชาติพันธุ์ต่างๆชาติพันธุ์วรรณะแฝงตัวอยู่กับชาวบ้านเข้าไปสังเกตการเข้าไปใช้ชีวิตร่วมต่างๆนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่เราใช้ในกระบวนการศึกษาทางสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาดังนั้นแล้วเนี่ยในบทที่1ที่อาจารย์บรรยายไปตั้งแต่ในครั้งที่1 2 3เนาะก็ถือว่าเป็นภาพรวมของการทำความเข้าใจสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาได้ค่อนข้างดีนะฮะก็ลองทบทวนตรงนี้ด้วยนะครับเราจะได้เห็นภาพอ๋อไอ้วิชานี้มันเรียนประมาณนี้นี่เองเพราะฉะนั้นเราจะเอาไปทำอะไรเราจะใช้วิธีการแบบไหนเราจะใช้มุมมองอะไรในการศึกษาประเด็นต่างๆที่ยังเหลืออีก10กว่าประเด็นในอีก10กว่าบทที่เรากำลังจะเรียนต่อไปนะครับอ่ะทีนี้มาเข้าสู่บทที่2ของวันนี้นะฮะบทที่2เนี่ยเราจะพูดถึงรากฐานหรือพัฒนาการของศาสตร์สังคมวิทยานะครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมันมีพัฒนาการมายังไงบ้างจากศาสตร์อื่นๆนะฮะถ้าเราพูดถึงการย้อนกลับไปเนี่ยในสังคมโลกหรือในอารยธรรมโลกนะครับในระบบการเรียนรู้ที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามสร้างองค์ความรู้ที่ทำความเข้าใจชีวิตแล้วก็ความเป็นไปของโลกนะฮะจักรวาลสิ่งแวดล้อมสิ่งรอบข้างมนุษย์เนี่ยพยายามอธิบายสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราในขณะเดียวกันที่อธิบายแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาด้วยเช่นสร้างอารยธรรมสร้างวัฒนธรรมสร้างสังคมขึ้นมานะฮะและสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตมันก็ตกทอดต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันจนกระทั่งเข้าสู่ประมาณช่วงปลายศตวรรษที่18นะครับต้นศตวรรษที่19เนี่ยก็วิทยาศาสตร์ก็เริ่มเติบโตมากขึ้นนะฮะเป็นศาสตร์ที่ใช้วิธีการสังเกตการทดลองการทดสอบต่างๆจากธรรมชาตินะฮะแล้วก็

0: ข้อสรุปในการอธิบายเรื่องต่างๆวิทยาศาสตร์เนี่ยก็กลายเป็นความรู้กระแสหลักซึ่งถ้าจะพูดใช้ภาษาว่าล้มล้างก็อาจจะพอได้กับในความเชื่อหลายๆอันเพราะว่าก่อนหน้าที่สังคมโลกหรือสังคมมนุษย์จะอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์เราอธิบายด้วยในเชิงของศาสนาเนาะความเชื่อหรือการเชื่อมโยงตรรกศาสตร์ต่างๆนะฮะใช้หลักเหตุและผลต่างๆที่บางทีอาจจะถูกต้องก็ได้บางทีอาจจะเป็นความเชื่อมโยงที่ผิดฝาผิดตัวก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีวิธีการหรือมีกระบวนการที่ทำให้คนหลายคนรู้สึกว่ามันมีการตรวจสอบได้มันมีการทดสอบซ้ำได้มันไม่ได้ยึดแต่ความเชื่ออย่างเดียวมันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มันพิสูจน์ได้ต่างๆคำว่าพิสูจน์นี่คือเป็นเหมือนคีย์เวิร์ดสำคัญของความเป็นวิทยาศาสตร์บางที่เราพยายามจะพิสูจน์เรื่องผีพิสูจน์ความเชื่อพิสูจน์โรคภัยต่างๆก็ใช้กระบวนการแบบวิทยาศาสตร์มาในการอธิบายเนาะเพราะฉะนั้นตัววิทยาศาสตร์เนี่ยคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมัน amazing มากมันมหัศจรรย์น่ะมันอธิบายได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยอะแล้วก็แบบมันเป็นวิธีคิดเป็นวิธีการค้นคว้าที่มันส่งอิทธิพลมีอะไรนะมันแผ่ขยายไปกระทุกวงการแวดวงทั้งหมดนะฮะกำหนดทิศทางการหาความรู้สิ่งต่างๆศาสตร์ต่างๆแล้วมันก็เหมือนไปโต้แย้งกับความเชื่อทางศาสนาความเชื่อในอุดมการณ์รวมถึงปรัชญาชีวิตหรือแม้กระทั่งพวกลางสังหรณ์ต่างๆเนาะเซนต์ไหนเนี่ยเดิมมันเป็นความเชื่อเป็นอารมณ์ความรู้สึกกลายเป็นว่าเราก็ถูกนำมาพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะฮะเพื่ออธิบายชีวิตแล้วก็ความเป็นไปในด้านต่างๆที่มันของเป็นอยู่บนโลกใบนี้ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลานะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้วิทยาศาสตร์มันแตกต่างจากความเชื่อทางศาสนามากเลยเพราะวิทยาศาสตร์เปิดทางให้เราโต้แย้งได้เปิดทางให้เราคิดสงสัยได้ในขณะที่ศาสนาไม่ได้เนาะหลักการของศาสนาคือความเชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามถูกไหมตามหลักการของเขานะฮะเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ก็เลยเป็นเหมือนระบบที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบที่ศึกษาปรากฏการณ์จริงในเชิงประจักษ์หรือว่า empirical world นะครับก็คือเป็นโลกที่เราจับต้องได้ในทุกๆเรื่องอธิบายในสิ่งที่มันจับต้องได้นะฮะและทีนี้เนี่ยไอแนวคิดหรือว่าวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็แผ่ขยายไปในการศึกษาธรรมชาติเนาะเช่นเราก็เกิดวิชาหลายๆอันนะฮะที่อธิบายปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงตามหลักการธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือว่าการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศภูมิศาสตร์ต่างๆก็ใช้หลักการวิทยาศาสตร์เกี่ยวทั้งหมดนะครับทีนี้และการศึกษาสังคมล่ะทำได้ไหมก็จุดเริ่มต้นของสังคมวิทยาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราพยายามใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์หรือองค์ความรู้แบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมาศึกษาสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของศาสตร์สังคมวิทยาเดิมเราอธิบายสังคมด้วยแนวคิดเชิงปรัชญาหรือแนวคิดแบบเชื่อมโยงการสร้างแบบแผนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะนิรนัยหลายๆอันหรืออุปนัยนะฮะทีนี้การใช้แบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นลักษณะของการใช้เชิงอุปนัยคือเราพยายามสร้างแบบแผนสร้างทฤษฎีอันใหญ่ก่อนเพื่อที่จะเอาไว้อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะฮะทางธรรมชาติเนาะทีนี้พอมันเป็นทางสังคมก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันที่เราพยายามจะสร้างทฤษฎีทางสังคมเพื่ออธิบายว่าอ๋อถ้าคนเป็นแบบนี้เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมันจะเกิดแบบเนี้ยตามมา1 2 3 4นะฮะถ้าสมมติมันเกิดมีการประท้วงแบบนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะต้องมีแบบนี้ตามมาตึ๊ดๆๆเป็นขั้นตอนของมันเนี่ยคือหลักการของการอธิบายในเชิงสังคมในเชิงที่เป็นเชิงทฤษฎีแนวคิดต่างๆนะฮะซึ่งวิทยาศาสตร์มันทำได้เพราะว่าวิทยาศาสตร์เหมือนแบบอย่างที่บอกมันทรงพลังมากคนก็คิดว่าวิทยาศาสตร์ใช้ในการศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้กระทั่งนำมาใช้ในการศึกษาสังคมนะฮะแล้วสิ่งสำคัญของวิทยาศาสตร์คือการศึกษาแบบไม่มีอคติหรือว่าพยายามปราศจากอคติให้ได้มากที่สุดนะครับคือพยายามเหมือนตัดตัวความเป็นคนน่ะออกไปจากสิ่งที่ศึกษาเหมือนที่เราเห็นในกระบวนการแบบวิทยาศาสตร์คือเหมือนมีสร้างห้องทดลองเนาะควบคุมอุณหภูมิคนจะไม่ได้เข้าไปยุ่งกับสิ่งที่กำลังถูกทดสอบหรือสิ่งที่กำลังถูกทดลองถ้าอาจารย์ยกตัวอย่างเหมือนถ้าเราจะศึกษาต้นไม้เนาะเราก็คือนั่งอยู่นอกต้นไม้ถูกไหมเพื่อดูว่าต้นไม้เป็นยังไงมีโครงสร้างแบบไหน1 2 3 4แล้วเราก็ไม่เอาตัวเองเข้าไปเป็นต้นไม้เราคงไม่ได้เข้าไปนั่งอยู่ในต้นไม้เพื่อจะบอกอ๋อนี่ฉันเป็นแบบนี้แบบนั้น แล้วมองจากมันภายนอกแล้วก็วิเคราะห์เก็บข้อมูลจากภายนอกอันนี้คือลักษณะของแบบวิทยาศาสตร์แบบเพียวนะฮะแบบล้วนๆเลยทีนี้ตัววิทยาศาสตร์เข้ามารวมหรือว่าเข้ามามีอิทธิพลในการศึกษาสังคมและกลายเป็นสังคมวิทยาในช่วงเวลาไหนนะครับก็คือตั้งแต่มันเป็นแบบโมเดิร์นไซน์ก็คือเป็นลักษณะของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะฮะตั้งแต่ในช่วงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือช่วงปลายศตวรรษที่18จนถึงกลางศตวรรษที่19นะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยกลายมาเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเหมือนพระเจ้าองค์ใหม่เลยอะเป็นศาสนาใหม่ก็ได้สันใช้คำว่าเป็นศาสนาก็แล้วกันเนาะวิทยาศาสตร์เป็นศาสนาใหม่ที่ทุกคนแบบนับถือกับมันมากรู้สึกมันแบบโห powerful มากเลยทำไมมันแบบอธิบายทำได้นู่นนี่นั่นหลายอย่างเกิดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นมีนวัตกรรมมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากจากองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วมันก้าวหน้ารุดหน้าไปเร็วมากเมื่อเทียบกับองค์ความรู้ที่เราเคยเชื่อถือจากศาสนาซึ่งมันวนอยู่ที่เดิมมันไม่ไปไหนเหมือนที่คนโต้แย้งศาสนาในช่วงของหลังจากยุคมืดอะเนาะมาสู่ยุค Enlightenment ที่เป็นยุควิทยาศาสตร์เนี่ยคนก็สงสัยว่าทำไมเราทำดีมากขนาดนั้นเราทำตามที่หลักศาสนาบอกทุกอย่างเลยแต่ทำไมชีวิตเรายังไม่ดีขึ้นทำไมเรายังไม่หายป่วยทำไมเราบริจาคเยอะอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็คือตอนนั้นเป็นข้อถกเถียงในเชิงการนับถือพระผู้เป็นเจ้านะว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นคนกำหนดทุกอย่างทำไมบางอย่างมันหาคำตอบไม่ได้อะไรนะฮะแต่พอวิทยาศาสตร์มันเข้ามาแก้ไขเรื่องพวกนี้ได้คนก็เลยเหมือนเลิกเชื่อไปเลยศาสนาในส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เข้ามาให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์มากๆนะครับทีนี้จากการก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มันก็นำมาสู่การปฏิวัติสังคมในหลายรูปแบบเหมือนกันเนาะอันที่สำคัญสุดก็คือการปฏิวัติทางความคิดนะฮะในช่วงของแสงสว่างทางปัญญาที่อาจารย์ใช้คำไปก็คือเมื่อกี้คือ Enlightenment ก็คือเป็นยุคแบบ Enlightenment ก็คือเหมือนแบบเปิดไฟความคิดปึ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะคนแบบรับรู้ได้แบบอ๋อปิ๊งว้าวอย่างเงี้ยภาษามันคือปิ๊งว้าวอ่ะแบบรู้แล้วอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองมันก็เลยเหมือนปลดแอกทุกคนให้หลุดพ้นจากความไม่รู้มาสู่การที่รู้เรื่องต่างๆมากขึ้นนะฮะแล้วก็หลุดพ้นจากการครอบงำของศาสนาจักรด้วยนะครับเหมือนข้อโต้แย้งเรื่องโลกกลมโลกแบนนะเหมือนศาสนาจักรบอกโลกมันแบนแต่พอวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าโลกมันโกมันไม่ได้แบนอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าเอ้ยตั้งคำถามกับศาสนามากขึ้นนะฮะทีนี้ไอกระบวนการแบบเนี้ยก็นำมาสู่เรื่องของพอวิทยาศาสตร์มันเติบโตขึ้นนวัตกรรมมากขึ้นองค์ความรู้ในการผลิตในการปฏิวัติการผลิตต่างๆมันก็มีมากขึ้นก็นำมาสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมจากเดิมเนี่ยเราใช้การผลิตแบบการเกษตรเนาะต้องพึ่งพาธรรมชาติต่างๆนะฮะพอเรามีอุปกรณ์เครื่องจักรอะไรเงี้ยนะไฟฟ้าที่ดีขึ้นมันก็ทำให้คนเราผลิตเป็นแบบรูปแบบอุตสาหกรรมได้มากขึ้นสินค้าและบริการก็มีมากขึ้นตอบสนองความต้องการของผู้คนได้มากขึ้นการแย่งชิงทรัพยากรแบบเดิมๆแบบกลัวคนอดตายเพราะว่าเราต้องพึ่งพากับทรัพยากรการเกษตรอย่างเดียวหรือว่าพึ่งพาดินฟ้าอากาศอย่างเดียวเนี่ยมันก็ถูกเริ่มควบคุมธรรมชาติได้ระดับหนึ่งนะฮะทีนี้การปฏิวัติอุตสาหกรรมก็นำมาสู่การปฏิวัติสังคมแล้วก็ปฏิวัติการเมืองด้วยมันโยงกันไปทั้งหมดเลยฮะนักศึกษาอันนี้อาจจะต้องกลับไปดูในเหมือนประวัติศาสตร์โลกอะไรบางอย่างกันเนาะกลับไปอ่านหรือดูใน YouTube ก็ได้มันโยงกันมาทั้งหมดพอศาสนาถูกเปลี่ยนระบบการเมืองมันก็เปลี่ยนเพราะเดิมอะศาสนาจักรกับระบบการเมืองมันผูกพันกันมากๆนะฮะกับชนชั้นต่างๆอีลิตชนชั้นนำอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าการทำการเกษตรของผู้คนมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของที่ดินซึ่งก็เป็นคนมีอำนาจเหมือนเดิมนะฮะแล้วชาวบ้านก็คือไปเช่าที่ต่างๆระบบฐานันดรระบบศักดินาที่มันมีอยู่ตรงนี้เนี่ยพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงว่ามีเฮ้ยมันมีระบบอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติการผลิตปฏิวัติระบบเศรษฐกิจรวมมาถึงการปฏิวัติทางการเมืองแล้วก็ปฏิวัติทางสังคมนะฮะซึ่งไอการปฏิวัติทางการเมืองแล้วการปฏิวัติสังคมโดยเฉพาะในฝรั่งเศสเนี่ยมันทรงอิทธิพลมากแล้วก็มีอิทธิพลสำคัญต่อการพัฒนาศาสตร์สังคมวิทยามากๆนะครับเพราะว่าการปฏิวัติทางของฝรั่งเศสเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อระบบสังคมเกือบทั้งหมดเลยโดยเฉพาะถ้าเรารู้ในประวัติศาสตร์โลกเนาะของฝรั่งเศสคือเหมือนพลิกด้านเลยอะจากหน้ามือเป็นหลังมืออย่างนั้นเลยนะฮะแล้วก็การเปลี่ยนระบอบการปกครอง รวมถึงการนำมาสู่เรื่องความขัดแย้งแล้วก็การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมอย่างรุนแรงในหลายๆอันเนี่ยการยกเลิกระบอบกษัตริย์ไปสู่ระบบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตยมันก็ทำให้สังคมมันเกิดความระส่ำระสายเกิดความวุ่นวายเพราะคนมันก็ไม่คุ้นชินเนาะเดิมคนเราใช้ชีวิตแบบนี้ยึดถือความเชื่อแบบนี้มีพฤติกรรมแบบนี้มีค่านิยมมีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันคุ้นชินมาตลอดชีวิตแล้วอะแล้วอยู่ดีๆมันพลิกไปเลยอะคนก็แล้วเราต้องทำแบบไหนเรายังใช้แบบเดิมดีหรือว่าเราต้องทำตัวแบบระเบียบกฎเกณฑ์อันใหม่แต่ระเบียบกฎเกณฑ์อันใหม่มันก็ยังไม่ชัดเจนมันยังไม่เสร็จสิ้นเอ๊ะแล้วเราจะใช้แบบไหนคนมันเกิดความวุ่นวายโกลาหลในสังคมเกิดความไร้ระเบียบนะฮะมันก็เลยทำให้มันเกิดปัญหาต่างๆในสังคมเกิดขึ้นเยอะมากซึ่งอันนี้ก็เลยทำให้คนเริ่มสนใจในการศึกษาปรากฏการณ์อันนี้ในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าแต่การปฏิวัติของฝรั่งเศสเนี่ยหรือการปฏิวัติสังคมเนี่ยมันไม่ได้เสร็จขึ้นภายในคืนเดียวเหมือนในหนังเนี่ยนะว่าโอ้ประกาศเสร็จปุ๊บประกาศชนะเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนกลุ่มคนที่นับเข้ามาถืออำนาจความเป็นจริงคือมันใช้ระยะไปอีกหลายปีมากๆนะครับกว่าที่สังคมมันจะหาจุดร่วมกันในการอยู่ร่วมกันในการกำหนดกฎเกณฑ์แบบแผนอะไรกันใหม่ๆเกิดขึ้นสงครามกลางเมืองมันก็กินเวลายาวนาน50 ปีได้เกือบนานหลายสิบปีนะฮะทีนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เลยทำให้เกิดนักคิดนักปรัชญาสังคมพยายามอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้มากขึ้นแล้วมันก็เลยเป็นจุดสำคัญว่ามันนำมาสู่การศึกษาการเหมือนเป็นศาสตร์ที่เป็นศาสตร์ขึ้นมาใหม่ก็คือองค์ความรู้ต่างๆที่ใช้ในการอธิบายเนี่ยกลายมาเป็นการศึกษาสังคมแบบวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่เป็นแบบแนวปรัชญาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมวิทยานั่นเองนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้านะฮะเราจะกลับมาคุยกันต่อว่าในจุดเริ่มต้นของช่วงแรกๆของนักสังคมวิทยาที่สำคัญในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมหรือว่าต้นต่อของศาสตร์ทางสังคมแล้วก็บิดาของสังคมวิทยาคือใครนะครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะฮะกับวิชา SOC 1013สังคมวิทยาเบื้องต้นนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาที่บรรยายในการสรุปครั้งนี้นะฮะครั้งที่4พบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
1: เพื่ออนาคตที่ดีคุณเลือกสถานศึกษาที่ใช่เลือกคณะที่ชอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรามี14คณะพร้อมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสร้างโอกาสที่มากกว่ากำหนดวิธีเรียนได้ด้วยตนเองเพื่ออนาคตที่ดีเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือการบรรยายสรุปของกระบวนวิชาสังคมวิทยาเบื้องต้นหรือรหัสวิชา SOC 1013เป็นการบรรยายครั้งที่4โดยอาจารย์ทิตินันท์ผิวนินจากคณะมนุษยศาสตร์ค่ะ

รายการวิทยุการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งส่งเสริมการศึกษาด้วยตนเองและบริการความรู้มายังประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

0: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะมาให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะ กันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
2: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพ บก
3: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
4: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุประสานเดสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:00 นต่อจากนี้ไปก็จะติดตามรับฟังรายการหลักที่เห็นค่ะ

สวัสดีท่านผู้ฟังปังเป็ดทั้งเป็ดคนเช้าเช้า41สวัสดี41เดือนเลือดแล้วแหละเนาะเกิดผิดพลาดทางวิไลเทคนิคไม่ใช่เทคนิคสถานีนั่นเทคนิคแม่เทียบเดี๋ยวเล่าให้ฟังสวัสดีท่านผู้ฟังแต่ก่อนสวัสดีไปยังท่านผู้ฟังทั้งเป็นนักเวทคนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณน้าคุณพี่คุณน้องคุณลูกคุณหลานทั้งเด็กลูกทั้งเด็กแดงยี่ได้ทั้งปีสวัสดีทั้งปีเหล่านั้นไปยืนโยนในประตูเรือนประตูรั่วตาเวเวเวเวเกิดผิดพลาดที่ว่าทางวิไลเทคนิคเล่าแต่มึงยี่ก่อนโทรศัพท์มันชายโยชามเครื่องกับเครื่องแต่ว่าชายออนไลน์แต่รถนั้นยังโย20เล่20ไอ้นั่นมันน่ะแน่เบ็ดนั้นก็เสียบไปทางกระด้วนเสียบเสียบเสียบเสียบก็ว่าเออมาใช้เครื่องที่ส่งเหมือนยัง3ที่นี่มาใช้เครื่องที่ส่งเพราะว่าพิมพ์ไปถึงเงินของคุณกำลังจะหมดนั่นนั่นนั่นของนั่นมันใช้เติมแน่ลูกกัดเนาะท่านผู้ฟังเนาะกระทำมาด่าและกองคนอีกเยอะแต่เติมเดียวเติมมาไม่ข้าวหรอกเล่เติมเติมเติมเติมว่างจะได้รู้เรื่องจ่าพุทโธรายเดือนมั่งรายไรคือรายไม่ได้เล่าให้ท่านผู้ฟังว่าถ้าเรายังหลายเครื่องเราต้องอะไรล่ะเราต้องอย่าลืมเลยนี่หลับลืมเลยเลยว่ายิ้มเลยไม่ไรแอ๊ะอย่างอยู่สามนี่เราพอได้ชายเลยเทไหนได้ของนึงเบ็ดมอดของนึงเบียมอดนานนานนานนานแต่เป็นไปนานค่ะก็ไม่ได้ดีต้องบอกว่าไปไหนไปไหนก็ไม่ให้คาดปืดคำว่าคาดปืดนั่นคือจัดรายการทุกวันเสาร์เวลา11ถึง12ไม่คาดปืดสนใจไปด้วยเขาให้นั่นคอยฟังเอาอ่านหนังสือได้เดียวแม่ค้าที่ว่าตามใจว่าจะไปตรงไหนเขาเรียกจัดนอกสถานที่นั่งอยู่ในรถเด็กไปข้างวัดเจ็ดชั่วโมงนึงก็นั่งอยู่ในรถกับอีโรยูเลยเดี๋ยวโยงแอร์ล่ะนั่นกันเรานี่เราใช้แอร์ไกลกับแอร์กี้พอนั่งในรถกับต้องพ่อแล้วโอ้ยเนาะจ้ะกับภาษาเย่เราโลกสมไม้เนาะจริงๆนั่นคุณครูนั่นโยตายงมัดนู่นแต่แกว่าแกยังเพื่อนในยังเพื่อนโรงเรียนไหนโรงเรียนบ้านบ่อทองชื่อลูกโอ๊คแม่ขออนุญาตเรียกลูกก็เนาะพอสมมติมันรุ่นลูกและหรือว่ารุ่นกันเพื่อนกันไม่แรงเกษียณแล้วแหละแต่ว่ากับพึ่งเกษียณยากันว่างเล่นี่มาจัดรายการมาทำอะไรเขาเรียกทำใส่ได้แต่ในโทรศัพท์นั่นแหละลงเฟซภาษาเย่นั่นก็คือแรงอยู่เลยฉันล่าว่าไม่รู้ฟังอยู่มีก็ไม่ได้ว่าเอาเบอร์โทรศัพท์ไม่แน่เลยแม่จะได้แรงกับโลกเขาเราแก้ก็ไม่ได้แล้วคนมหาไม่ความรู้เท่าไรนั่นแหละเรื่องภาษาเย่นั่นยี่ว่าแตกก็ไม่แตกเท่าไรที่แต่ว่านี่เขามาแรงคำนึงแม่ไม่ค่อยได้ยินคำนี้เดี๋ยวเอาเป็นคำแรกก็เนาะคำว่าสังเกียนสังเกียนเขามาบีบเอ็นใส่บีบเอ็นก็แม่เทียบเลยเอ็นนั่นสังเกียนว่ะก็แม่ว่าแปลว่าไรสังเกียนนั่นคือว่ามันไม่กี่สะดวกก็แหละมันเจ็บอยู่น้อยๆอย่างนี้สังเกียนเยอะเลยก็แม่ว่าไม่รู้นะแม่แหละตามโลกอย่างนั้นแม่ไม่ค่อยได้ยินคุณลังทีมันเป็นที่นี่ไงภาษานั้นภาษาลังบ้านลังท้องถิ่นก็ไม่เรียกว่าผิดนะภาษานี้ไม่มีผิดบ้านใครบ้านมันบ้านใครบ้านมันก็สังเกียนแต่ว่ายังเจ็บอยู่เลยแล้วภาษาว่าเจ็บและกระโดเอ็นนั่นกิญงคำว่ากิญงนี่คืออะไรมันเป็นกิญุดเยอะแน่คนเขา

ว่างดินยองหลบกินยุดกินยุดนักภาษาเจ๊เฮกินยองนักภาษาเจ๊เฮมันจำว่าว่ามันเชื่อเอ็นนั้นเชื่อโยนะนาเอ็นเชื่อหรอกเล็กเอ็นจงเอ็นนะมันคดมันไม่นั่นแต่มันยังไงล่ะขยุกขยิกแล้วแหละไอ้เรื่องมันก็รู้นั่นขยุกขยิกกินยุขโมยที่ว่ามันนั่นก็แรงไปหัวโรคไปคนเด็กวังกับช้อยหัวโรคไปกับมันเทเล่นนั่งหัวโรคกับแม่นั่นแหละทุกคนว่าจัดไปเรื่องแม่เด็กเอ้ยฟังโยกับหมอที่มัมบี้มันมาประชาสัมพันธ์ในก้อนแม่เด็กไม่ได้เบี้ยที่นั่นนะเดี๋ยวว่าแม่เด็กรับกับคอนเซอร์บนนั้นตอนนี้เพื่อนครึ่งไงเหล่าไม่หมอเจี๊ยบลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบนั่นนี่โย50เรือแล้วที่เด็กลูกเจี๊ยบอยู่นั่นโยนู่นกุกเตนู่นแกนั่นแกว่าแกลูกครึ่งลูกครึ่งคือเมนพ่อนั่นโยร้อยแอดแม่นั่นโยบ้านเราเอ้ยสุรินทร์ร้อยแอดเด็กเด็กก็ลอยมาว่าสุรินทร์นะแล้วกับเขานั่นแรงได้ช่องภาษาเลยแต่หมอเทียบมาตีตีมาโยนวดโยนนั่นแหละเบอร์แม่เทียบนี่เปิดไม่ได้หัวข้าวพรั่วพอหัวข้าวพรั่วไปไอ้ไรดูเลยหัวข้าวพรั่วกันมันใหญ่โยเลยหัวข้าวมันเดินเดินไปก็โยเฉยๆมันก็ว่าขนอ่อนแรงในกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นขานั่นแหละโยจะได้จัดให้มานวดนะใครจิตใจบริการก็ได้แม่แน่ใจนั้นว่าชั่วโมงเท่าไรชั่วโมงน่ะ150เท่าไหร่หรือว่า200ประมาณนั้นก็ใช้บริการได้ก็ลุยมาข้างแม่เทียบแม่เทียบเอ้ยเราเย่ก็มาบีบนี่บอกมาพอตอนนี้แม่เทียบไม่ได้ซื้อเบอร์โทรเขาอยู่ในมือเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนแน่นอนแบบว่าบอกหมอแล้วบาดเดียวประชาสัมพันธ์ให้ใครเดี๋ยวยังคุณแก้ยาจีบีบมันกลิกกะเอ็นนะจะไปกลิกมันกะอีรอยโยเลยย่าเนาะกัดประสาทเจ้วันนี้วันไม่รู้แหละว่ามัน5คำก็มีก็ใน365คำนั่นประสาทเจ้ถ้าเพแต่ว่าเอาว่าให้เป็นนี่นั่นมั่งอีกนะให้เป็นว่าเป็นได้เป็นข้อเลยเนาะวันนี้มีคำแรกคำว่ากิเช่นวางเลนี่เพราะว่าโยเขาเร็วไม่แก้ที่นั่นโยยานั้นเดินนี่ดอกแปลกขาโต๊ะขาเก้าอี้ก็เบิ่มมันอยู่ของมันก็มันอยู่ของมันเองเรานี่เดินไปกระดุดขากระดุดกระเล็บกระแช่งซะแล้วแหละกระแช่งก็คือเล็บมันแตกหักนะคำว่ากระแช่งนะเล็บกระแช่งแตกฮะหรือว่าไอ้ไรของแตกเหมือนก็ว่ารถกูเลยว่าปากชามก็แช่งหมดแล้วก็คือปากชามนั่นก็โถออกหมดแล้วแหละคำเรียกเนาะคำที่สองราวความหมายราวนี่ไม่ใช่ราวตากผ้าที่นั่นคนกรูดแน่ภาษาว่าขนลุกขนชันแต่ภาษากลางว่าขนลุกขนชันภาษาบ้านเราว่าโรยขนเมื่อกรูดราวอยู่นี่ราวคือขนลุกขนชันไม่รู้ตั้งได้ยินมั้งมีตัวราวที่ว่านะเนาะคำต่อไปแล้วคำที่สามอีร้อยถ้าภาษาอีสานก็แซ่บเลยเนาะเด็กว่าเขามาแหล่งเขาคนพ่อคนอีสานก็เขาอีนูแซบอีนีแซบกูว่าแซบอ่ะเติ้ลไม่แซบด้วยที่ใส่ร้อยใส่ร้อยเน่แต่กว่าได้ยำลูกเป็ดกามาทำตาจีกินแต่กว่าจะหาพุทโธแม่เอ้ยลูกเป็ดกานั้นกินก็แต่นั้นเวียนหัวน้ำก็เป็นเครื่องบริจาคเตียนยำลูกเป็ดกาฮะอีร้อยเขายำมาเรียบร้อยเป็นของน้องดามีแม่ประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์แม่นี่แม่ไม่ได้เบี้ยด้วยนะเนาะเจอของน้องดาน้องของครูพริมอาจารย์ง่ายทัศนีอาจารย์ง่ายพริมถุงนึง35บาทยังยำเพกายังยำบัวบอกบรรดาว่าไปได้บัวบอกนั่นภาษาผักเว้นยังยำผักเว้นยังยำลูกม่วงยังยำปีกล้วยเขาทำแบบว่าบะเพ็ดยำต่างประเทศเลยต้องใช้เครื่องอื่นน้องยาลอยเลยน้องใช้ตีกล้วยมั่งใช้รัวบอกมั่งก็ว่าไปเลยยำอ้อดิบมั่งยำบางแก้ใส่ได้ทั่วพลูคือเขาทำเพลงเนาะกับอีร้อยอีร้อยนี่คืออร่อยมากอร่อยอีร้อยหนูเว้ย
ค่ะอีร้อยเฉยๆนะอีร้อยนั่นอีร้อยนะค่ะอีร้อยลงเว้ยนั่นอีร้อยไม่ต้องมันนี่วันนี้ก็ไม่ได้ขอบคุณดิโยกลูกแดงแล้วลูกแดงนั้นชอบเอาลูกว่าเอามันลงเพศแล้วก็ลูกว่านั้นเราคนแก่ๆนี่เส้นเราไม่ได้1ลูกว่า2ลูกสิกว่าดูกับกินกับน้ำกานั้นต้องข้อเลยลูกนั่นอีร้อยคงเด็กเล็กนูบุ๋มมันผลไม้วางเล่นในอีเป้าสาลี่ได้กับเด็กเล็กนูได้เอาลูกว่าก็ผู้โตผู้ตังลูกว่าลูกรามลูกอะไรลูกสาคูกินควันติดกันหมดจ้ะคำต่อไปเล่าลากกันลากกันนี่คือพร้อมกันมาเราไปวัดลากกันเถอะก็คือไปวัดพร้อมกันแน่นอนลากกันลากกันแปลว่าพร้อมกันคำที่สุดท้ายมันวันนี้เนาะอีไรอีลากเขาเรียนนั่นยังลูกสาวนั่นกูเห็นคนชายนั่นไปเท่าอีล่าอยู่นั่นอีล่านี่คือไปอะไรล่ะไปจีบไปยกภาษาว่าอีล่าไปชอบไปนั่นอีล่าฮะเขานั่นไปอีล่าเขานั่นเรานั่นภาษาว่าเขาไปชอบแล้วแหละไปเท่าไปยกไปนั่นนะฮะภาษากลางว่ายกเอินภาษาบ้านเราว่าอีล่าจะนะครบภาษาภาษาไทยภาษาบ้านเราจะเท่าไหร่เนาะภาษาจีนเท่าไหร่จะฟังเพลงแต่ก็ไม่รู้ปีแต่งให้ฟังเพลงอีไรตามพี่แต่งทั้งเพลง

ฟังเพลงเนาะฟังเพลงแล้วท่านผู้ฟังเพลงนี่วันนี้ต้องบอกว่าเอาตามใจพี่แตงแม่นึกไม่ออกเพลง365เพลงแม่นั้นฮือมอดแต่ว่าในเพลงฮือแล้วก็เบิดลังทีจำได้เนื้อเพลงยะหนูสุริยนย่ำสนตยาหมู่นกกับเพลงสมาแฮกอีไรสลกคือเพลงนี่ได้มอดบัวแดงอะไรโชว์นะว่าไปเล่นเนาะแต่ว่าเพลงของไวฟอนแม่น้ำชอบเพลงของโดแม่พงศีแม่พงศีฉันจะรักคุณเป็นคนสุดท้ายกัดโรงและโชคแรกกับมันนี่ว่าเสียงมันเหมือนแม่พงศีเลยแววแล้วก็อีกแม่นก็คือแม่ปุ่มพวงแม่โชคไม่ว่าเพลงแม่ว่าเพลงเขาให้ได้เขาให้กติความรู้ให้กติการปฏิบัติตัวให้อะไรเพราะนั้นเลยคือร้องเพลงแบบโป้แต่ไม่เปลือยนั้นร้องเพลงอันขยับคำเนี้ยมันโป้เปลือยแต่ว่าอะไรโป้แต่ไม่เปลือยพอฟังแล้วไม่งับคายไม่อะไรเพราะนั้นเลยไม่เก็บโชคแต่ว่าเพลงของคนอื่นนั้นร้องไปเพราะว่างับคายอ่ะเราเห็นแล้วมันไม่ใช่นั้นก็แม่นี่โชคแต่ของเพลงของโชคนะมาถึงช่วงที่สองฟังนิทานตะก้อนทำดูฟังทั้งไปกันไปคนลูกเด็กนั้นเครถกับยัดมั่งวันนี้วันเสาร์โรงเรียนปิดนี่เนาะเครถไปได้ไปกันแลตำทางมั่งวันนี้แม่เจี๊ยบเรื่องได้เอามาหน้าว่ะแม่ไม้กับแม่ไก่แม่ไม้กับแม่ไก่แม่ไก่นี่น้องคนถามเลยแม่ตายอะไรอ่ะตายนั่นคืออะไรไก่นั่นคือไก่แหละแม่ไก่แต่ว่าภาษาเยเราไก่กับน้อไม่พายนี่เรื่องแม่ไม้กับแม่ไก่ต้องฟังเล่นเนาะเป็นคติเสร็จแล้วไม่ได้ว่าเอาขนาดเอานิทานคติธรรมมาสอนอ่ะมาเล่าให้ฟังไม่ใช่มาสอนมาเล่าให้ฟังค่ะแต่ยังแม่ไม้คนนึงยังโลกยกคนนึงไม่บอกว่าชื่ออะไรว่าแม่ไม้กับลูกแต่เนาะกับลูกสาวกะโยก็ได้แม่กายมาตัวนึงก็ได้แม่กายมาก็เลี้ยงเราเลยเลี้ยงแม่กายนั่นเลี้ยงตั้งเล็กๆนุ๊กจนว่าย่าจนนั่นเป็นแม่กายก็แม่กายนั่นพอว่าไอ้นั่นก็ขับทุกวันพอถึงเวลาว่าออกค่ายเราเลยเนาะเบิกกายวางเล่เบิกเขาค่ายลมมันบางคนถามว่าไข้ลมคือไข้ที่ไหนเด็กถามแล้วไข้ลมก็คือกายน่ะมันทําไมพ่อมันเป็นไก่อ่ะเด็กกายได้กายก็วันลูกก็ได้วันลูกก็ไข้ให้แม่ใหม่กับลูกสาวเนี่ยกับแม่ใหม่กับลูกสาวนี่ก็จนวันละว่าจนเจ็ดๆคือจนแรงอ่ะนะก็ได้มีไข่ให้ลูกนึงก็ได้กินนะลูกนะอีกว่าเดียวเบี้ยก็ต้องท่าเลยได้ลูกนึงไม่กินแต่ละกินข้าวกับเด็กกินกับเกลือเสียแต่หนูเขาน้ำปลาข้าวไม้จะกินกับมูดูแต่เนี่ยบรรดาว่ากินกับปลาแต่เนี่ยเอาไข่ไปไข่ก็ได้ทุกวันลูกได้ไข่อะไรเนาะวันลูกก็แม่ไม้นี่ก็โยก็ลูกสาวนั้นคิดขึ้นเอาเลยแม่กายนี่ยีใสแต่หลบนั่งตลอดอย่างเราที่ทำเป็นไหนจะจะให้มันออกวันนั้นช่องน้อยบ้างนี่แต่นี่มันออกน้อยนึงก็กลับมาออกน้อยนึงก็คือฟองนึงเลยเนาะออกน้อยนึงก็แรงกันก็ทำกันก็เลยก็แม่มันว่าพันนี่ตลกหรือว่าเราหายอาหารมันอีกนึงเบื่อแล้วกลับมาจะกินอยู่แล้วใช่ไหมกับเราหยิ่งหายมันกินมากกับเราก็อดเนี่ยลูกสาวว่าโอ้หนาวอะของใครหันมาอีกนึงท่านนี่ต้องมาเราหายอาหารให้มากเรากินอีกนึงจ้ะเราเอาอาหารให้กายนั่นกินให้มากก็ตกลงกันแล้วก็แบ่งข้าวของตัวเองนั่นเลยหายกายนั่นกินแล้วก็กินเข้ามากเลยนะกินเข้ามากก็อ้วนก็เลยโอ้กายนั่นอ้วนทวนสมบูรณ์ขึ้นแต่ว่ายังคายน้อยนึงอะไรอ้วนกันน้อยนึงกินดีกันน้อยนึงคือวันน่ะน้อยก็สองคนแม่ลูกนี่ก็ไม่กี่พอใจจะรู้เลยอร่อยแม่เรานี่อดข้าวให้มันกินเลย
เรือผุดมันก็ออกไข่เราวันนุ้ยวันนุ้ยวันนุ้ยอียังไม่ต้องแต่เราเยี่ยงยังไม่ต้องแต่เราเยี่ยงกันนี่เนอะก็เขาว่าไม่เรื่องเขาแรงกันเฉียดโคมาเรากินกายเสียตั้งเออนั่นแปลว่าเป็นแรงกันสักคนแม่โลกอะไรกันแม่ก็เต้นส้มก็โลกเลยเออใช่ใช่ใช่เรานี่เลี้ยงมันดีสนัดดีให้มันกินดีโยดีมีสุขอ้วนทวนสมบูรณ์ให้เราคลายวันน้อยเลยก็แหลงกันเขาเร็วก็เข้าไปในครัวได้ก็ไปเอามีดมาตั้งแต่เฉียดคอแต่โลเล็กนะเฉียดคอกายก็ต้มขึ้นก็ไม่รู้และทำอะไรไม่รู้ยำหรือแกงได้แต่ว่าก็เฉียดคอแต่โลเล็กก็เฉียดคอก็ดุ่มขึ้นเช้าก็ฮะเดี๋ยวใครเป็นไหนล่ะเบอร์โดยเรื่องนู้นใกล้นู้นเราผิดผิดแต่เราเลยขมีนั่นได้คลายวันน้อยวันน้อยวันน้อยย่างดีก็เราก็ได้กินวันนี้ไข่เจียนลูกเจ้าไข่เจ้าเบอร์ไข่น้ำเบื่องไข่ตุ้นก็ว่าไปได้เนาะเราได้ยังได้มีอะไรก็เรียกมีสำหรับมีอาหารที่เป๊กไปแต่ละวันของคลายอะไรหรือไม่ก็เราเก็บไว้มั่งสองน้อยสามน้อยเราก็ยังไปเจอไปขายได้เราได้เบี้ยเราพลาดแต่รู้เลยกันนี่ทานที่แม่เล่าแม่โซนนี่คือเราคิดอะไรนั่นเนาะให้เราคิดในดีเราอย่าคิดแต่ว่าประโยชน์เราอย่างเดียวเราต้องคิดถึงว่าคนที่เขามาทำประโยชน์ให้เรานั่นเราอย่าเห็นนะไม่เรื่องส่วนไงตั้งพนันเลยไม่เรื่องที่เขานั่นก็มีเขานั่นนั่นโพนมากันหยดอะไรหยดคือเร่วันนี้หยดคือเร่ถูกเช้าหยดคือไตเบาสมมติเนี่ยเนาะว่าเข้ามาก็เด้หยดคือไตเบาเด้พอรุ่งขึ้นเด้หยดคือเร่เด้บึ้งสามสี่วันเด้อ้อดิบเด้แต่เราลำพีเราเอาโพนมาเอายอดคือเร่ยังไม่ให้เราเอายอดคือไตเบาอย่าเอาอ้อดิบเอาหัวข้าดีเนี่ยมาเราลืมแต่นั่นแน่ก็เขานั่นเอามาให้เราทุกวันแทนที่ว่าเรายินนึกประโยชน์อาจารย์เอ้ยเขาเอามาให้เราทุกวันวันนี้เรายังปลาเค็มเนาะเราก็ถ่ายปลาเค็มเขามันไม่เพ่นนั่นเลยคิดแต่ว่าเราจะได้อย่างเดียวพอผลนั่นโยชน์จากนั่นพอผลนั่นระวังเราจะไปเด็ดเองไปหาเองนั่นเกลื่อนเอามาให้นั่นมันต้องขอว่าอะไรเจ๊มิไม่ต้องไปเจอแล้วก็ไม่ต้องไปต้องยุดให้มดแดงครอบเล่นเยอะได้แหละแต่บอกว่าประโยชน์เราต้องนึกถึงอะไรล่ะเราต้องนึกถึงวันต่อไปเราต้องนึกถึงว่าที่เราได้นั่นประโยชน์เนี่ยเราเห็นแล้วไม่ยังขายไรสิเพื่อนที่เราที่เขาดีกับเราแม่แต่ว่าเขาไม่ให้ไรและแต่ว่าเขาให้ข้อคิดเขาให้คำปรึกษาที่ดีกับเราเราต้องถือว่านั่นก็เป็นบุญแล้วเสร็จมาฟังเพลงตะโกนบางสองเพลงอะไรก็ได้ลูกไม่ว่ากัน

0: จ้าฮารุยใจแรงแล้วโอ้ยไปเรในส่วนว่าแล้วแรงเรื่องอะไรแรงเรื่องลูกว่าลูกว่าลูกคิดกว้างได้เลยจ้ะกระสองเตียงคนสุดท้ายแม่พงปีปีจำตามว่าเพลงไรแม่เพราะว่าแม่ครางตามไปด้วยไม่ใช่ร้องตามนะครางตามก็บอกว่าลูกเอ้ยเพลงนี่ในลูกไม่เกิดขึ้นเลยเพลงคนสุดท้ายของแม่พงแต่นี่ไม่รู้แหละเดี๋ยวนี้ไม่รู้แหละใครร้องเนาะแต่ว่าคนสุดท้ายคนที่เป็นเจ้ากำนับมันก็คือคุณแม่พงศรีวรนุชค่ะเสียงนี่จำไม่ถูกกับเสียงแม่พงนี่โอ้โหสุดยอดขนาดแกโยแล้วตอนที่แกห้าไม้น้ำลูกแกเก้าสิบเท่าไหร่วางที่แกห้าไม้เนี่ยจ้ะก็มาฟังไอ้นี่ตะโกนเล่นเนาะเป็นพ่อไอ้นั่นเอาแหล่งยังโยยี่สิบนาทีเลยว่ากันไปไม่ว่าแล้วตัวไม่ว่าแล้วภาษาแม่นะวิวว่าตะโกนเล่นคนไหนแม่จีฮาแม่จีฮาไอ้นั่นนี่พี่จีฮาไฟใช้ไฟใช้โยตรงไหนนุ้ยลบเร็วอย่าแก้ดีดีปื๊ดเลยนะบอกว่าเขาว่าข้านี่ใส่ที่กี่แรงนี่เนาะเป็นนี่ใส่ที่ทำให้เราอยู่ได้ยังมีความสุขมันจะไกลๆกันนั่นแหละแต่ว่าก็เรากันมาแรงตามใจยังอยู่ไม่รู้กี่ข้อมอยู่แต่ว่าเขาเป็นข้อที่20ของเขาดูเลยแต่ว่าก็ในว่านี้มาเจ็บกันมาเลยเนาะจากมหาลัยดีไรมีข่าวว่าไอ้ด้วยแต่เขาแปลแล้วเลยเนาะแต่ว่าภาษาอังกฤษไม่อ่านไม่ออกแต่เขามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วแต่เราถือปฏิบัติได้เราก็จะมีความสุขไม่ต้องใครมาอะไรกับเราแหละเรามีความสุขของเรา1สำนึกในบุญคุณเด็กวังแล่นี่จ้าผู้โตเอ้ยไม่ใครสอนเรื่องสำนึกในบุญคุณนั่นเขาว่าบุญคุณแม่แต่น้อยนิดกายเรายานลืมให้เรานึกถึงบุญคุณเอาไว้บุญคุณพ่อแม่บุญคุณครูอาจารย์บุญคุณครูบุญคุณเพื่อนแม่แต่เพื่อนแต่เป็นนักเลงเพื่อนแต่เกเรกับเราต้องนึกบุญคุณอ่ะโอ้นั่นแหละมันโกงกับเราไว้ที่เรามีมาหน้าคือเรียกว่าเรานี่มีมานะทิฏฐิคือเลยเราต้องเอาชนะให้ได้กะคนบางเล่ห์สังเกตยะเติร์ดกินโทรศัพท์เอาจะเติร์ดแล้วอาจารย์กูเกิลเอาจะเติร์ดนะมันไม่ใช่คนหนึ่งอย่าลืมบุญคุณสำนึกในบุญคุณสองเลือกเพื่อนย่างแขนจะลากเพื่อนนี่แหละตัวรังสีกับเพื่อนหนูดีอยู่เพื่อนนูดีโยเราหอกใช้เพื่อนอะไรมั่งนี่ก็เพื่อนโดชวนเราถ้ามีเราและตัวโจ๊กมันเลวตัวชวนเพื่อนมันเพราะนั้นเราเลือกเพื่อนให้ดีถ้าเพื่อนดีแบบนูแม่เทียบกีฬาวังแม่เทียบนี่เป้อวังแรกกันกับเป้อนั่นแหละเนาะเป้อก็ทำอะไรแม่เทียบมันคอกกีนแล่เด็กกีนมุจาพุทโธพุทังเขาอ่านหนังสือปีพ่อโสนั่นเช่นว่าประวัติศาสตร์นี่พ่อโสนั่นเกิดพนันพ่อโสนั่นเกิดพนันโรกับเด็กจีนเราเรียกเด็กจีนแน่นอนเพื่อนเราเล็กนู่นน้องเด็กจีนอกเก่งจริงจริงก็ว่ากันไปนะก็เราเลือกเพื่อนจะรักก็เราไม่ต้องงานก็เราไปนั่งก็อาปากก็เพื่อนก็เล่าให้ฟังเลยเพื่อนก็เลยตอนนี้เขาไม่เล่นกับบางทีเขาเล่นกันที่เข้ายาแต่ว่าเราฟังเราก็นั่นเลยเราคบเพื่อนแต่คบเพื่อนจะลาดกับเราจะลาดกับพบเพื่อนกี่เร่กับเรากี่เร่หนึ่งงานเรียนเลยเหมือนแม่เทียบ
1: ที่ได้สั่งงาน
0: เหมือนแม่เทียบในบอกกับอะไรบอกกับโลกผีดำนี่แหละโยกผีอามทุกวันน้องผีอามหนุ่มอามหนุ่มอามมาดูง่ายจนเป็นได้โดยหรือไม่ที่ดูกับแม่มันโยกทุกวันเลยบอกไม่ต้องเรียนแรงผีอามเอ้ยแต่ต้องโยกเด็กเนี่ยไม่รู้อ่ะที่ใดที่ใดบุญที่ใดบาปจ้ะฮะก็ไปแล้ว3ฝึกอีกได้ตรงนี้ฝึกความเห็นออกเห็นใจอรูวังแรงนี่ยากแล้วลูกเอ้ยยากมาทันดูฟังเอ้ยเห็นออกเห็นใจนึงเพราะว่ามันยกข่าวยากมากแพงอ่ะแน่ กับคนเด็กที่เห็นใจกันนั้นไม่อั้นต้องเลยเพราะนั้นเราต้องฝึกนั่นมังอีดมังออกมังอีดมังออกก็เราอะไรเราช่วยได้ก็เราช่วยแม่แต่ว่าที่เขาบอกว่าช่วยแม่ชอบทำดีกว่าโทษนั่นเนาะฮะชอบตรงไหนเป็นว่าเรายังเบี้ยเราก็ช่วยบริจาคเบี้ยเรายังความรู้เราก็ให้ความรู้เขาเรายังกำลังใจเต็มแขนเราก็ให้กำลังใจเขาเรายังแรงกายช่วยเบสช่วยห้ามได้เราก็ช่วยบางทีก็ต้องช่วยได้ช่วยก็ได้ช่วยโยนหนึ่งๆนั้นอย่าไปว่าเขาให้เขาเสียกำลังใจเราหนึ่งก็ได้แล้วยะก็เรียกว่าเราหายกำลังใจแล้วแต่เรากัดแม่งกับเราแหลกไม่จังหลังคนก็บอกว่าเหมือนกันเราไปแลกคนป่วยแน่ค่ะไปแลกคนป่วยก็อย่าพูดโทเออยี่ได้แล้วรู้เถอะเออคือนั่นมันนี่แล้วเซ็กซ่ามันนี่แล้วเดินก็ไม่ได้อย่าพูดโทเอ้ยแม่ว่านั่นเขาให้กำลังใจเดี๋ยวเขาอีไรเขาเรียกว่าไปทักทงนั่นแน่เพราะนั้นเรากับเราแหลกไม่จังเราไม่เป็นก็เราแน่งแน่งแบบเราแน่งกับเรานึกเอาในใจเราอ่ะขอให้เขาถอยขอให้เขาหายขอให้เขาหายไวๆไม่ใช่ไปจ้าพุทโธเอ่ยก็จ้าพุทโธเอ่ยก็ขึ้นอะไรก็เรียกว่าอยู่ได้แล้วมึงจะเกิดมาเซ็กซ่ามันนี่ภาษาเจเฮเราเซ็กซ่านั่นคือลำบากมากเลยหนักก็เลยแต่เซ็กซ่านั่นเนาะมึงเราเซ็กซ่าแล้วโอ้ยมึงเราอยู่ได้แล้วเหมือนกันนี่รู้อยู่ได้แล้วโลกมึงไม่ทานข้าวจะไปไหนแล้วอยู่ได้แล้วมึงเด็กเพื่อนทำไมหาจบหลักสูตรผมรู้ว่าจะโยต่อไปบ้างอีกเลยมากูจะชดหายใจเลยก็ว่าการไม่กำลังใจเน่งแต่ดีว่าเราเน่งเนี่ยนะต่อไปแล้วไอ้ไรนั่นมันเรียนรู้แต่ว่ามันเรียนรู้นี่ไม่มีใครแก้เกินเรียนแม่เด็กบอกว่างแน่นี่ลำบากในตาโกรังก็มีกระดำอยู่นั่นกระดำจะไปเรียนจะไปเรียนน่ะไม่ใช่ไรจะไปจีบเด็กเอ้ยไม่จะแหลงเล่นยายแหลงสโรยน่ะเนาะว่าค่ะว่าไม่มีใครแก้เกินเรียนเรายิ่งว่างแน่นี่ไม่จำเป็นต้องไปเรียนในระบบดีเราเรียนเอาในโทรศัพท์ก็ได้เราเรียนเอาในหนังสือนั้นแบ่งแค่นั้นคนอื่นเนี่ยเนาะกระตาแม่เทียบในก็รังตาก็รังหูก็รังขาก็รังแต่ว่าใจแล้วแต่ว่าเต็ม120นู่นไม่ใช่เต็ม100ที่นั่น120ก็ว่าไปก็เราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแต่คนกูไม่เอาแล้วกูไม่แลแล้วเรื่องอะไรเรื่องของโทรศัพท์ไม่ได้เราต้องเป็นก็ไหวไรมิจฉาชีพมันมาทุกโรคแป๊บดูเอามันไม่ทันเอามันไม่ทันทีจ้ะแต่เราต้องเรียนรู้ไว้ต่อไปแล้วพอ5เนาะต้องหัดให้เป็นนักแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราสั่งมาตัดห้างปล่อยวัดจ้ะไม่ได้เราต้องเป็นนักแก้ปัญหาอะไรเข้ามาโอ้แต่มันเกิดปัญหามันของพระพุทธเจ้าแต่ว่าแก้ปัญหานั้นมันมีมักอะไรทุกสมุทัยนิโรธมักของพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ดังเพแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากเหตุก็เป็นผลเกิดจากเหตุดีใดที่ต้องเหตุเท่านั้นเพราะว่าเราทำเป็นนี่เราต้องรู้ว่าข้อที่มันไปทุกข์กันต่อกันนั้นเราต้องให้รู้ข้อเขาเรียกว่าแก้ปัญหาไม่ต้องเรียนตรงไหนที่ไปเรียนเรื่องของเทพพุทธเจ้าสอนเนี่ยเรารู้แล้วอ๋อทุกข์เนาะข้อที่เกิดทุกข์เนาะสาเหตุที่เกิดทุกข์เนาะผลเกิดจากทุกข์เนาะเราจะแก้ทางไหนว่าไปต้องไปหน้าข้อ6ทำให้อีกแล้วนี่ทำในสิ่งที่ชอบคนจ่ายแจ้งบนเลยฮะกับพอโดยก็เมียบอกว่าไปเติร์ดที่ชอบที่ชอบผัวว่าตอนที่เราอยู่ด้วยกันนี่ไม่ไปที่นู่นที่ชอบกับพอโดยไม่ไปที่ชอบคำว่าชอบตรงนี้ไปที่เราชอบไม่ติดชอบเราชอบยังเมียน้อยเราก็ไปยังเมียน้อยเมียนุ่มแต่ไม่ใช่เลยไม่ใช่คำว่าชอบคือไปที่ชอบก็คือ เตะดีเตะดีกลับไปที่ชอบทำในสิ่งที่เราชอบเราชอบอ่านหนังสือก็เราอ่านหนังสือเราชอบปลูกต้นไม้ก็เราปลูกต้นไม้ทำใจเราแหละเพื่อนว่าปลูกไปที่ได้ทำสัตว์มันไม่เป็นกาก็ทำใจเราเดี๋ยวเราชอบแค่เราเห็นแล้วก็เรามีความสุขนั่นคือสิ่งที่เตะตอบสนองแล้วไม่จำเป็นต้องยังบางคนรูดปุ๊บบอนซี่พุทโธพุทธังเอ้ยรัวรัวนี่ละบอนซี่นั่นที่แกงก็กินไม่ได้ทีแต่เบิร์ชอบนะแต่ว่าใครไปใครมาเราขายได้ก็เราขายนั่นแหละมันเป็นเบี้ยเป็นราคาขึ้นมาบางคนพวกกล้วยมาเจ็บนึกก็ไม่แล้วเรื่องกล้วยเลยกล้วยด่างกล้วยลายอะไรจะหาพูดโธตอนนึงก็คนเฮ้นุอะไรเขาเรียกว่าทุกอจะลายเป็นบอกว่ากล้วยกล้วยด่างกล้วยลายน่ะเด็กเขาขายนั่นโอ้ลายบาทเลยแต่ว่าแม่เดินนำมันก็ดีแน่เนาะเด็กเขาค่ายหรือวังเลนไม่ดอกเลยตอนนี้เลยตอนกล้วยนั่นแล้วก็ตอนนี้เลยตอนกูด้านตอนบอนนั่นตอนนี้ไรเฉยไม่รู้ยังไงได้นะตอนบอนเท่าว่านะน้องโอรุขายได้เบียร์ดีเพราะนั้นทำในสิ่งที่เราชอบแล้วก็โยกกับปัจจุบันสีเท่าไหร่ที่จะที่เราจะได้โยกกับปัจจุบันนี่โยกไปไหนงาไปโยกในโลกเราตั้งต้นไงเราจบโยกกับโลกอดีตอ๋ออดีตฉันเคยเป็นไอ้นั้นอดีตฉันเคยเป็นอันนี้ก็โยกกับโลกอดีตไม่พักเราเลยเราต้องโยกกับโลกปัจจุบันแล้วก็เราต้องพยายามทำตัวให้ไปสู่โลกอนาคตได้พอโลกอนาคตต่อไปนู้นไม่รู้จะเป็นท่านไหนด้วยลูกมาฟังเพลงสักคนฟังเพลงผีใจเอ้ยไปเลยยังยกสิบนาทีหรือกี่นาทีไม่รู้ฟังเพลงกับมั่งเพลงแล้วก็ฟังหมูนี่จะมั่งสองคำข้อเลยนะวันนี้กันนำละลายจ่ายฟังเพลงแล้วก็เนาะค่ะ

ียกว่าเราเนี่ยไปหาอดีตส่วนไงคนอู้ฉันเล็กหนูฉันเป็นสัตว์นั่นเป็นสัตว์นี่เป็นสัตว์นู่นอดีตมันไม่ใช่คืออดีตมันไม่มาอาจส่งแล้วไม่มาส่งมาเราแล้วให้มันผ่านไปเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เราต้องเปิดใจนะเราคนโยนี่ไม่เปลี่ยนนี่ก็แรงไม่อยากให้กำลังใจใครดีให้กำลังใจตัวเองว่าเราต้องโยกับลูกอนาคตต่อไปนี่จ้าผู้โตเอ๋ยไม่รู้จิตทำในทำในใจและแม่ทำในจิตไปในแรงเราเด็กวังแร่คนนั้นเราโยปัจจุบันด้วยแต่เราต้องเปิดใจรับอนาคตให้ได้อนาคตโยปต่อไปแล้วก็เป๊ะเขาบอกว่าอีไรนี่ควรโรบ่อยๆนะของนี่ต้องแม่เสียบทั้งเพลงทีเดียวควรโรบ่อยๆเขาบอกว่าคนเรานี่การควรโรก็คือเป็นยารักษาโรคชนิดหนึ่งถึงว่าแม่ไปเล่าวังไปโรคไปนั่นเราก็หมอเลยไปได้หมอเนาะก็ไปที่หมอกับหมอนั่นคิวโปโบอยู่เลยกับหมอนั่นไอ้นั่นแม่เทียบแรกกับแม่เทียบมันคิวโรคแม่ก็บอกหมอว่าคุณหมอคะแม่ขอโทษแม่เป็นคนที่ว่าชอบหัวโรคถามว่าเครียดไหมที่เป็นโรคนี่เครียดแต่ว่ากับตัวโรคแต่เนี่ยก็แม่ว่าหมอนั่นพบคนไข้นั้นไม่รู้ว่าแต่ละคนได้ดับเพลงมาแล้วเนาะทั้งคนไปที่คือกะพอหมอเยอะกับหมอนั้นโบโบทั้งเพวันนึงไม่รู้พบคนไข้ที่ประเภทที่หมอยิ้มเดี๋ยวแรกก็แม่แรงแท้เรียกว่าหมอที่ไอ้นั่นก็หมอยิ้มแม่ว่าแม่ขอโทษแล้วนะหมอหน้าแม่ก็แรงว่าโรคมันนี่แล้วก็แคร์ก็แคร์ภาษาแม่เลยหมอก็ที่ครึ่งก็ไม่รู้ว่าครึ่งเร็วเร็วแรงเร็วแต่เราหัวโรคแล้วกันเราหลบเล่นเราอย่างเพราะฉะนั้นหัวเราะเขาว่าหัวเราะให้บ่อยๆข้อ9ฝึกการให้อภัยอารมณ์แม่ก่อนนี่แหละยากแต่ว่าแม่เทียบดีใจอ่ะเพราะว่าเราพออ่านตรงนี้ฝึกให้อภัยเราขอโทษเขาเนี่ยแต่คนนี่แต่งที่ขอโทษเพื่อนไม่เลยกูโทษไม่รู้เลยโทษเพื่อนแช่งไม่รู้เลยนะแต่ว่ารู้จักต้องฝึกการให้อภัยคือว่าการให้อภัยก็คือเราผิดแล้วเนาะเราขอโทษเขาแค่เราต้องอาศัยเป็นแล้วก็ข้อสิบกล่าวคำขอบคุณด้วยตลอดเวลาลำคนเล็กขอบคุณเพื่อนไม่เป็นขอโทษเพื่อนไม่จังแล้วก็ขอโทษเราเช่นเพื่อนเราขอโทษแต่ก็เลยขอโทษค่ะขออนุญาตนะคะแต่ท้ายแต่ก็แลบหลวมหมายเลขแทนดีกว่ามันตบมาสองมือหรอมันตบมาห้นอย่างเลยเนาะแล้วก็ขอบคุณเขาทำไม่ได้ให้เรากับขอบคุณขอบคุณมากค่ะขอบคุณอย่าลืมปากไม่ให้ติดให้ติดปากไปแบบไม่เป็นไรค่ะขอโทษค่ะขอบคุณค่ะบางคนพูดแรงไม่ช่างไงไม่รู้เป็นที่ไหนต้องให้ติดเอาไว้ขอโทษค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะได้ค่ะคำพวกนี้ให้ติดเป็นนี้นั่นเอาไว้ค่ะจะสาแล้วแต่นั่นจะหาที่หมดเวลาเราเลยเนาะยังโอเคเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันสัปดาห์หน้าล่ะเพราะว่ามาทุกสัปดาห์ทุกวันเจ้าง่ายแม่เตียงกระแรงเปรี้ยวๆอยู่คนเดียวโอ้ยท่านผู้ฟังเอ้ยแต่ว่าก็มาเตียงมาเยอะว่ะชอบอยากฟังแม่เตียงมันไม่รู้อะไรเพื่อนฟังกันเพื่อนรู้เรื่องว่าแม่เตียงกระแรงอะไรนี่ก็ถึงรวบปันเราอ่ะปาหรือแม่มันก็ต้องแตกหักกันตรงนี้ก็แค่เวลาแม่เตียงขออนุญาตลำลากันแต่ก็เล่นเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีซึ่งได้ไม่เดียบกันเลยซึ่งไม่โทษไม่ต้องไม่เดียบต้องขออภัยท่านผู้ฟังเอาไว้หักไม่ร้ายอีโยไม่แก้ที่ไหนหักไม่ร้ายอีโยมากยาขอให้ทุกท่านโชคดีประสบความสุขความเจริญกิจเจริญทุกที่ควรให้ได้สมดังความปรารถนาพบกันวันเสาร์หน้าเล่าปีที่8ถึงปีที่2เท่เดิมเวลาเดิมสวัสดีค่ะ

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุใจเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา12:00 นแต่จากนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการประจุไข่ข่าวค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวไปกับนทพ.ก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะจะเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลา 12:30 น.จนถึงเวลา 13:00 น.ค่ะทางระบบ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายนั่นเองจะเจอกันอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะก็พูดคุยกันในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะในช่วงแรกของรายการเราไปติดตามในส่วนของรายงานอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่3 ตุลาคม 2569ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนอยู่บนฟ้าคะนองหรือมีฝนตกหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงค่ะส่วนชาวเรือนั้นควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของรายงานอากาศที่ฝากคุณผู้ฟังค่ะซึ่งในช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะสำหรับส่วนของเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวพูดคุยกันต่อช่วงหน้าช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

มาพูดคุยกันต่อสำหรับในส่วนของรอบรั้วนทพค่ะผู้ฟังในส่วนของภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและในส่วนของหน่วยขึ้นตรงก็มีภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของพลเอกสราวุธจันทร์ภูมิผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยพลโทหม่อมหลวงประวีจักรพันธ์รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดบรรเทาสาภัยเคลื่อนที่เร็วศูนย์บรรเทาสาภัยหน่วยพันการเคลื่อนที่12สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งเข้าปฏิบัติภารกิจในโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะพร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ณวัดศรีจุฬาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนั่นเองค่ะซึ่งในช่วงนี้ค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้นั่นเองค่ะต่อกันด้วยเมื่อวานนี้ทางด้านของหัวหน้าสถานีวิทยุเสียง912สำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะพร้อมกับกำลังพลและหน่วยขึ้นตรงค่ะร่วมพิธีรับส่งหน้าที่มอบการบังคับบัญชาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาระหว่างพลโทประวันบุญบันดาลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากับพลปรีสุภฤกษ์จัญญาวิจักผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาท่านใหม่ค่ะโดยในพิธีการลงนามเอกสารรับส่งหน้าที่และได้กระทำพิธีมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยมีผู้บังคับหน่วยพันการเคลื่อนที่41ถึง46สำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหัวหน้าสถานีวิทยุเสียง912พร้อมกับกำลังพลร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะณกองบังคับการสำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลป่าบอนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงค่ะนี่เป็นในส่วนของเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานั่นเองแต่ในส่วนของเราอื่นๆเดี๋ยวพูดคุยกันต่อช่วงหน้าช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

ค่ะผู้ฟังช่วงหลักของรายการก้าวไปกับณัฐพลในวันนี้ค่ะก็เดินทางถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วคงจะต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะ กันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
2: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
3: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
4: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019จงจำอย่าทำลื
5: มเลือนที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาต่อจากนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการสดสองชาวบ้านค่ะ

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งขณะที่จังหวัดนราธิวาสฝนตกช่วงบ่ายถึงดึกเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงนายรอมันคารโอราสมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุยมวิทยาราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดการสภาพอากาศตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา7 นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนบริเวณทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสำหรับจังหวัดราธิวาสมีฝนฟ้าคะนองประมาณ40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอศรีสาครจะแนะสุขิรินและแหวงอุณหภูมิสูงสุดประมาณ33 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24 องศาเซลเซียสโดยคาดว่าจะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงดึกโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอรือเสาะศรีสาครจะแนะสุขิรินแหวงเจาะไอร้องสุขไหนปาดีสุขไหนโกโลกและตากใบมีฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางส่วนระดับน้ำทะเลน้ำขึ้นเต็มที่เวลา1 นาฬิกา 28 นาทีระดับ 1.2 เมตรและน้ำลงต่ำสุดเวลา14 นาฬิกา 1 นาทีระดับ 0.53 เมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่ชายฝั่งและผู้ประกอบการทางทะเลติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางเรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงพร้อมระมัดระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำหรับต่างประเทศรายงานนายเทศินอิสลามโฆษกของกระทรวงของสำนักงานสถิติแห่งชาตินิวซีแลนด์เปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117 ปีนับตั้งแต่ปี2452จนถึงปี2568โดยช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับฤดูอื่นๆส่วนบริเวณฝนตกแตกต่างไปในแต่ละพื้นที่โดยเกาะทางใต้ของนิวซีแลนด์มีแนวโน้มฝนตกมากขึ้นขณะที่เกาะทางตอนเหนือมีทั้งพื้นที่ที่มีบริเวณฝนเพิ่มขึ้นและลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรประมงและการไฟฟ้าพลังน้ำจบข่าวอยู่สมัยคำอรุณอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้14นาฬิกา1นาทีจะจากนี้ไปก็จะติดตามรับฟังรายการดีเคฮูลูค่ะ

Hello.

Anak masuk ketika lah cewek, nak rasa tak berani.

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุประสานที่สุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา15นาฬิกาจากนี้ไปจะติดตามรับฟังรายการปังทุกอาชีพค่ะ

ผู้ว่านราธิวาสผนึกภาคเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนมุ่งสู่ประตูเศรษฐกิจภาคใต้เมื่อวานนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนอย่างต่อเนื่องโดยได้หารือร่วมกับภาคเอกชนประกอบกับหอการค้าจังหวัดสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาพื้นที่ภายใต้แนวคิดนราธิวาสเมืองชายแดนสู่ประตูเศรษฐกิจใต้การหารือในครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียรวมถึงการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการพักค้างและการกระจายรายได้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่นอกจากนี้ภาคเอกชนได้เสนอแนวทางต่อยอดศักยภาพของจังหวัดในด้านอุตสาหกรรมอาหารสินค้าเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมหาล้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเขตพัฒนาพิเศษและระบบขนส่งชายแดนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพทำเลชายแดนและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านผลักดันนราธิวาสสู่การเป็นประตูเศรษฐกิจภาคใต้สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากบังคลาเทศเตือนว่าปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกยืดเยื้อออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้พร้อมเรียกร้องให้มีมาตรการกำจัดยุงแบบมุ่งเป้าและยกระดับมาตรการป้องกันระดับครัวเรือนเนื่องจากการแพร่กระจายของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคดังกล่าวอาจกลายเป็นปัญหาไปทั่วประเทศและขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้หมดไปกระทรวงสาธารณสุขของบังคลาเทศเปิดเผยว่าตั้งแต่มกราคมเป็นต้นมาบังคลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออก245รายและเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล 79,620 รายขณะที่การรักษาโรคดังกล่าวยังไม่มียารักษาเฉพาะจึงขอให้ประชาชนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำและรับประทานยาหากอาการรุนแรงให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยทันทีจบข่าวสมัยคำอรุณอ่าน

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขรายการพัฒนาขณะนี้เวลา 16:01 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 นถึง 17:00 นที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 kHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัย

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะกับช่วงเวลาดีๆ16นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายค่ะจะเจอกันทักทายกันพูดคุยกันกับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกับช่วงเวลายามเย็นแบบนี้ค่ะวันนี้จะเจอกันวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันพูดคุยกันกับช่วงของวันหยุดแบบนี้ค่ะในส่วนของเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังกันแน่นอนพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

ค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะน้องๆหลายๆนี้โรงเรียนค่ะในช่วงนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงของการสอบเนาะแต่หลายๆโรงเรียนก็ปิดภาคเรียนกันไปแล้วสำหรับภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2569ค่ะก็ต้องบอกว่าน้องๆที่สอบเสร็จแล้วก็ต้องรอผลการเนาะว่าผลการสอบเป็นยังไงนะก็ลุ้นกันเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองแหมลุ้นกว่าอีกเนาะแต่สำหรับในส่วนของน้องๆที่ยังไม่ได้สอบเลยในช่วงนี้ก็คงจะต้องตั้งอกตั้งใจนะในการอ่านหนังสือในการเคียงงานต่างๆเนาะให้เสร็จเรียบร้อยค่ะเมื่อสอบแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีงานค้างและจะได้มีความรู้ในการทำข้อสอบค่ะก็ให้กำลังใจสำหรับน้องๆที่ยังไม่ได้สอบด้วยเนาะในช่วงนี้ก็ต้องพยายามกันหน่อยค่ะสำหรับในส่วนของการเรียนนะก็ฝากคุณผู้ฟังกาสำหรับในส่วนของเราอื่นๆเดี๋ยวพูดคุยกันต่อช่วงหน้าช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

ค่ะสำในช่วงนี้ค่ะก็มีในส่วนของเรื่องราวข่าวฝากไปยังคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะสำในส่วนของการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะก็เปิดรับสมัครพลทหารอาสาจำนวน300อัตราด้วยกันค่ะก็ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาเนาะก็มี2ส่วนด้วยกันก็คือทหารกองเกินอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการและอายุ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการสำหรับในส่วนของทหารกองหนุนค่ะก็อายุไม่เกิน26ปีทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อหรือว่าผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการแล้วนั่นเองค่ะสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก็คือเงินเดือนเนาะแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงด้วยนะและมีสามารถจะเลือกบรรจุในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมีโควต้าพิเศษในการสอบเข้าบรรจุในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมีโควต้าพิเศษสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนนาย10แผนที่และโรงเรียนช่างฝีมือทหารคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมโควต้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกนักเรียนจ่าทหารเรือและนักเรียนจ่าทหารอากาศเนาะและยังมีในส่วนของโควต้าการสอบเข้าเป็นข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครและนาย10ตำรวจตะเวนชายแดนก็ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาทักษะวิชาชีพด้านอาชีพหลังปลดประจำการค่ะก็จะทำสัญญาจ้างจำนวน4ปีด้วยกันสอบที่สนใจผู้ที่สนใจเนาะก็สมัครได้แต่บัดนี้จนถึง24มกราคมนี้ค่ะดูรายละเอียดได้กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะ www.rtaif.mi.th ค่ะก็ฝากกันด้วยสำหรับผู้ที่สนใจนี่ส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยเดี๋ยวพักฟังเพลงก่อนแล้วในช่วงหน้ากลับมาพูดคุยในส่วนของอีก3เหล่าทัพนั่นเองค่ะ

กลับมาพูดคุยกันต่อสำหรับในส่วนของการรับสมัครพลทหารอาสาค่ะสำหรับในส่วนของ3เหล่าทัพกองทัพอากาศค่ะจำนวน 2,174 อัตรากองทัพเรือ 3,496 อัตราแล้วก็กองทัพบกค่ะ 18,784 อัตราด้วยกันค่ะก็สำหรับสัญญาจ้าง4ปีนะก็รับราชการเลือกหน่วยรับราชการได้ทั่วประเทศเลยเงินเดือนก็เท่ากันค่ะ 1,290 บาทแล้วก็เงินตอบแทนพิเศษอีก 2,880 บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่สนใจ3เหล่าทัพค่ะสามารถดูรายละเอียดได้ทาง www.rcm.rta.mi.th ค่ะหรือว่าสมัครได้ด้วยตนเองนะหน่วยศัสดีใกล้บ้านหรือหน่วยทหารใกล้บ้านก็ได้ค่ะนี่ส่วนของเรื่องราวที่ฝากคุณผู้ฟังสำหรับส่วนของการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570นั่นเองค่ะก็สำหรับผู้ที่สนใจก็สมัครกันได้นี่ส่วนของเรื่องราวที่หยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับในส่วนของเราอื่นๆพูดคุยกันต่อช่วงหน้าช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

0: าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

ค่ะผู้ฟังในส่วนของเวลาแหมพูดคุยกันไปพักฟังเพลงกันไปช่วงหลักของรายการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนจะเจอกันใหม่ในวันต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการพบกันยินดีที่เรียนเราค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีมูฟังค่ะตอนรับกับสู่รายการพบกันอย่างนี้เทเรนเรานกับพยามค่ำค่ำพยามนี่แหละพอตีห้านะเบิกวิวมาอยู่เป็นเพื่อนกันก็เล่นกันกับเรื่องราวข่าวสารรวมไปถึงผลงานเพลงที่ฝากคุณมูฟังกันด้วยค่ะอยากฟังเพลงอะไรบอกเล่ากันเนาะก็เล่นกันไปฟังเพลงกันไปสวัสดีตรงคอพบกันวันนี้คุณมูฟังนะวันเสาร์นะวันเสาร์ที่3ตุลาคม2560ค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะเรื่องราวข่าวสารกับโคเคแต่ว่ากันพยายามเนี่ยจีไม่กินแรงมากกันก่อนนะช่วงแรงนี่เราไปฟังเพลงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวล่อมมาใครกินแรงกันกับเรื่องราวข่าวกันมือฟังเนาะกับผลงานเพลงนั้นฟังกันก่อนหล่าเลยเนาะผลงานเพลงนี้อันนั้นเบิกให้กับคุณผู้ฟังทั้งเพคนพวายไรค่ำคืนนี่น้องแป้งเชื่อว่าหลายหลายคนนะไปเล่นแน่นอนนั่นนะกับดวงจันทร์ส่วนนี้ฮะนะคืนนี้ไปเล่นกันแน่กับงานทอดผ้าป้าเทวัฒน์พนาสดนะคืนนี้พบกับดวงจันทร์ส่วนนี้เบิกเพลงนี้กันเลยคุณผู้ฟังเนาะก่อนไปเล่นฟังเพลงกันไปก่อนค่ะ

กับงานเพลงน้องเบิร์กกันไปก่อนสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวคุณบูฟังอันนั้นยังที่ก็เลยว่าในช่วงแรกนั่นแหละเนาะว่าวันนี้นะงานทอดผ้าป่าสามัคคีของวัดพนาสนคุณบูฟังเป็นวันสมโพธิก็จะสมโพธิเวลาตี6นี่แหละเนาะพอสมโพธิเสร็จแล้วก็พบกับดวงจันทร์สวรรค์นี้แล้วก็ไพศาลคุณหนูค่ะนะกันมาเลกันได้ที่วัดพนาสนกับพวกชาวมาทอดผ้าป่าสามัคคีกันช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งเนาะก็เชิญชวนกันด้วยค่ะที่วัดพนาสนเนาะว่าปัจจัยที่ได้ต่างเพศนะอยากไปสร้างโบสถ์มั่งนะโรงครัวมั่งหอชั้นมั่งต่างๆคุณผู้ฟังกันฝากกันด้วยแล้วก็เชิญชวนเนาะไปตักบาตรคือสาน้ำพึ่งทรายนะในวันที่3ถึง5ตุลาคมนี้ค่ะที่วัดประชาภิรมย์ซึ่งต้องบอกว่าวัดประชาภิรมย์นั้นเป็นวัดหนึ่งเดียวของภาคใต้ของจังหวัดนราธิวาสเนาะที่เขายังประเพณีตักบาตรคือสารกันน้ำพึ่งทรายเขาจัดกัน3วันวันนี้วันแรกเลยเนาะแล้วก็ทุกเช้าบุรือเลย2วันเลยนะใครยังโอกาสก็ไปกันได้ค่ะตั้งแต่ตี8ครึ่งไปจนถึงตี11ครึ่งก็เชิญชวนกันด้วยไปคุณผู้ฟังไม่ต้องกราบไอ้เจ้าเชิญน้ำพึ่งเชิญกระสานให้ยุ่งให้ยากนะเพราะอะไรเขาเตรียมไว้แล้วนะแค่ไปเซอร์คูปอง50บาทกาจีได้กระสานมาถุงนึงได้น้ำพึ่งทรายมาถุงนึงเออนะกาที่สำคัญพาขันกับช้อนไปก็พองนะก็ฟักกันด้วยคุณผู้ฟังเชิญชวนกันค่ะกับประเพณีตักบาตรคือสารน้ำพึ่งสายเนาะฟักกันด้วยค่ะสำหรับในส่วนเรื่องราวอื่นๆว่ากันต่อคุณผู้ฟังแล้วในช่วงหน้าช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันก่อนอันนั้นกับผลงานเพลงเทฟ้าคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามากันแหล่งกันเล่าค่ะ

กับงานเพลงเนาะฝากกันไปในช่องนี้มาแกล้งกันสำหรับเรื่องราวข่าวสารกับเทศกาลกินเจคุณผู้ฟังเนาะเคเขาแล้วและ10ถึง18ตุลาคมค่ะเทศกาลกินเจประจำปีนี้อิ่มพุงอิ่มใจอิ่มบุญฮะนั่นนะกัดสันเจ้าโกลิงจีค่ะก็ขอเชิญเนาะรวมกินอาหารเจคุณบูฟังในวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นะกัดในส่วนของโรงทานอาหารเจคุณบูฟังนะไปกันได้ทุกๆวันนะ3มื้อตลอด9วันเลยค่ะมื้อเช้ากะตี7ถึงตี8ครึ่งถ้าเที่ยงนั้นตี11ครึ่งจนถึงตี1แล้วกัดมื้อค่ำกัดตีเซจนถึงตีหกนะก็ไปกันได้คุณผู้ฟังนะแล้วการสำหรับใครที่บอกว่าจีสร้างมาเป็นชั้นๆเลยนะเพราะว่าจีกินเทเรนนั้นสะดวกสบายดีว่าการถ้ากินคนเดียวนั่นนะ 1,350 ถ้ากินทั้งเรนเลย 3,000 บาทนั้น9วันคุณผู้ฟังนะเรียกได้ว่าทรงถึงหน้าเรนเลยถ้าใครอยู่ในอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะก็เชิญชวนกันด้วยไปกันได้ที่ศาลเจ้าโกลิงจีหรือว่าใครอยากร่วมทำบุญในครั้งนี้นะก็สามารถจะทำได้ที่ธนาคารกรุงไทยเชิญบัญชีกันมูลนิธิศาลเจ้าโกลิงจีเลขบัญชี9053120890ค่ะกับฟ้ากันด้วยนี่ส่วนเรื่องราวของเขาเทฟ้าคุณผู้ฟังกันสำหรับในส่วนเรื่องราวอื่นๆหานั้นนะว่ากันช่วงหน้าช่วงนี้เบิกเพลงกันก่อนค่ะ

0: ถ้าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแต่ความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

กับงานเพลงเนาะฟ้ากันไปค่ะแล้วกันในช่วงนี้เมื่อว่าเรื่องราวของแก๊สความร้อนนะน้องแต่งงานลืมอ่ะไม่ลืมคุณผู้ฟังเนาะไม่ลืมค่ะทุกๆผลทุกๆวันกะกี้หยิบมาฟังนั่นแหละเนาะมาก็แหล่งกันถึงเรื่องนี้คุณผู้ฟังกล้วยต้มนั่นไอ้ร้อยลูกหมูฟังเนาะถ้าได้ว่าจุ่มพราวนั่นทะเลยังกินแล้วไปยาวเขาบอกว่ากล้วยต้มในลูกหมูฟังนะประโยชน์มากกว่าที่เราคิดฮะนั่นโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้านี่นะถ้าต้มคุณหมูฟังนะอู้เขาบอกว่ารักษาได้สารพัดโรคนั่นเขาบอกว่ากล้วยน้ำว้าต้มรักษาสารพัดโรคไอ้ยะอันนี้ผ่าหัวข้าวอมเนี่ยผ่าหัวข้าวเส้นหน้าอ่านคุณหมูฟังเนาะก็คือต้องบอกว่ากล้วยต้มนะเขาบอกว่าสามารถรักษาโรคกระเพาะได้ฮะนั้นดับกินปากนะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนี่ก็กินได้ฮะนะแล้วการในกล้วยต้มนั้นว่ายังแคลเซียมสูงนี่ช่วยให้ขับถ่ายคล่องด้วยนะเพราะว่ายังไฟเบอร์นั่นแล้วการป้องกันโลหิตจางนะรักษาโรคซึมเศร้าคุณผู้ฟังตาซึมเศร้าวับเข้ากล้วยต้มนะนวัดเดรงเนาะแล้วการช่วยให้นอนหลับสบายนะคุณผู้ฟังนะถ้ากินอิ่มกันนอนหลับสบายมันนะแก้ท้องเสียแล้วก็กระตุ้นระบบย่อยอาหารด้วยฮะนี่กล้วยต้มคุณผู้ฟังเนาะเรียกว่าเป็นอาหารพื้นนะที่เรากินทั้งละเอียดนะไม่ใดกันกล้วยต้มมานางมูฟังถ้ากินตำรินนะภาษาพยามผ้าฝนตกน้อยๆต้มกล้วยขึ้นมาต้มมันขึ้นมานะมันไม้ก็ได้นะมันหลาก็ดีนะต้มเขาแล้วก็คูดพร้าวมาพร้าวแต่พอก็ดังนะไม่ใช่แก้แรงไม่ใช่อ้อนแรงนะพอก็ดังนะคลุกพร้าวใส่เกลือใส่น้ำผึ้งมังอิดลิดออกนะจุ่มวับเขาไปจะพูดโทได้แรงออกหรือมูฟังเนาะนี่ก็บอกว่าเรื่องของกล้วยต้มนะประโยชน์เทบอกว่าเราขาดไม่ถึงเลยทีเดียวคุณมูฟังกันหยิบมาฟากันไหนจวกนี่ก็ยีลากันคุณมูฟังนะเบิกเพลงกันล่าวนะกับผลงานเพลงบอกแล้วว่าทุกๆผลงานเพลงของมานั่นนะจัดให้แน่นอนคุณมูฟังกับผลงานเพลงนี่ฝากคุณผู้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวลบมาคือเรื่องกับเรื่องราวข่าวกันต่อค่ะ

ค่ะผลงานเพลงเนาะฟ้ากันไปแล้วกัดพอเงยขึ้นไปแล้วนะกาคุณผู้ฟังเวลากัดเร็วเลยนะมาถึงช่วงสุดท้ายเสร็จแล้วกันลากันไปตะก้อนเหล่าพบกันไม่เล่าแล้วเนาะพวกชาวภาพวันนี้ขอบคุณสองการติดตามรับฟังขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันให้กำลังใจกันค่ะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนโชคดียังความสุขกันทั้งเพคนไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Saudara yang dihormati, kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้กล่าวแก่มาลาอิกะห์ว่าพวกเจ้าจงสุญูดแก่อาดัมเถิดและพวกเขาก็ได้โค้งคารวะกันนอกจากอิบลิสที่มันไม่ยอมโค้งคารวะและยะโสโอหังในที่สุดมันจึงกลายเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาไป

และเราได้กล่าวว่าโอ้อดัมเจ้าและคู่ครองของเจ้าจงพำนักอยู่ในสวนสวรรค์นั้นเถิดและเจ้าทั้งสองจงบริโภคจากสวนสวรรค์นั้นอย่างกว้างขวางตามที่เจ้าทั้งสองปรารถนาและเจ้าทั้งสองจงอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนี้มิฉะนั้นจะกลายเป็นผู้อธรรมแก่ตัวเอง

0: عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
1: ภายหลังชัยตอนได้ทำให้ทั้งสองพลั้งพลาดไปอันเนื่องโดยต้นไม้นั้นแล้วทำให้ทั้งสองต้องออกจากที่ที่เคยพำนักอยู่และเราได้กล่าวกับพวกเจ้าจงออกไปโดยที่บางส่วนของพวกเจ้าต่างเป็นศัตรูต่อกันและสำหรับพวกเจ้าในผืนแผ่นดินนั้นมีที่พำนักและมีสิ่งอำนวยประโยชน์ไปจนถึงระยะเวลานี้

แล้วอาดัมก็ได้เรียนรู้คำวิงวอนจากพระผู้บานของพวกเขาและพระองค์ก็ได้ทรงอภัยโทษแก่พวกเขาแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ

ลลอฮ์ได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงลงไปทั้งหมดจากสวนสวรรค์นั้นหากมีทางนำจากข้ามายังพวกเจ้าแล้วผู้ใดที่ปฏิบัติตามทางนำของข้าก็ไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจ

และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและไม่เชื่อบรรดาองค์การของเรานั้นชนเหล่านี้คือชาวนรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกนั้นตลอดกาล

วงวานอิสราเอลเอ๋ยจงรำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่ข้าได้โปรดปรานแก่พวกเจ้าและจงรักษาสัญญาของข้าให้ครบถ้วนข้าก็จะรักษาสัญญาของพวกเจ้าให้ครบถ้วนและเฉพาะข้าเท่านั้นพวกเจ้าจงเกรงกลัว

0: น
1: และพระเจ้าจงศรัทธาต่อสิ่งที่ข้าได้ประทานลงมาเพื่อยืนยันสิ่งที่มีอยู่กับพวกเจ้าและพวกเจ้าจงอย่าเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งนั้นเป็นคนแรกและจงอย่าเอาองค์การของข้าไปแลกเปลี่ยนกับราคาเพียงเล็กน้อยและเฉพาะข้าเท่านั้นพวกเจ้าจงยำเกรง
0: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون
1: และพวกเจ้าจงอย่าเอาสิ่งจริงไปปะปนกับสิ่งเท็จและจงอย่าปกปิดความจริงทั้งที่พวกเจ้าก็รู้กันอยู
0: ่ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
1: และพวกเจ้าจงปฏิบัติละหมาดและจงชำระซะกาตและจงรุกัวร่วมกับผู้รุกัวทั้งหลาย

จ้าจะให้พวกคนทำความดีโดยที่พวกเจ้าลืมตัวของพวกเจ้าเองกระนั้นหรือทั้งที่พวกเจ้าก็อ่านคัมภีร์กันอยู่พวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรือ

พวกเจ้าจงอาศัยความอดทนและการละหมาดเถิดแท้จริงการละหมาดนั้นเป็นเรื่องใหญ่นอกจากบรรดาผู้ที่สำรวมตัวเท่านั้น

ือบรรดาผู้ที่คาดคิดว่าแน่นอนพวกเขาจะพบกับพระผู้อภิบาลของพวกเขาและแน่นอนพวกเขาจะเป็นผู้กลับไปสู่พระองค์

โอ้วงวานอิสราเอลเอ๋ยจงดำลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่ข้าได้โปรดปรานแก่พวกเจ้าและแท้จริงนั้นข้าได้เทิดพวกเจ้าไว้เหนือประชาชาติทั้งหลาย

และจงยำเกรงวันหนึ่งซึ่งไม่มีชีวิตใดจะทดแทนสิ่งใดแก่ชีวิตหนึ่งได้และการขอความช่วยเหลือใดๆก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้นและค่าไถ่ถอนใดๆก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้นด้วยและพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ

และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้ช่วยเหลือพวกเจ้าให้พ้นจากพวกพ้องของฟิรอูนโดยที่พวกเขาบังคับขู่เข็นพวกเจ้าด้วยการทรมานอันร้ายแรงพวกเขาเชือดลูกผู้ชายของพวกเจ้าแล้วไว้ชีวิตบรรดาลูกผู้หญิงของพวกเจ้าและในเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นการทดสอบอันสำคัญยิ่งจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้า

จงรำลึกถึงขณะที่เราได้แยกทะเลออกเพราะพวกเจ้าแล้วเราก็ได้ช่วยพวกเจ้าให้รอดพ้นจากฟิรูนและได้ให้ฟิรูนนั้น

และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้สัญญาแก่มูซาไว้40คืนแล้วเจ้าได้ยึดเอาลูกวัวตัวนั้นเป็นที่เคารพสักการะหลังจากเขาจากไปแล้วโดยที่พวกเจ้านั้นเป็นผู้อ

0: แล้วเราก็ได้ให้อภัยแก่พวกเจ้าหลังจากนั้นเพื่อว่าพวกเจ้าจะขอบคุณ
1: วะอิซอาตีนามูซัลกิตาบวัลฟุรกานละอัลละกุมตะฮตะดูน
0: และจงดำลึกถึงขณะที่เราได้ประทานคัมภีร์แล้วข้อจำแนกความจริงจากความเท็จแก่มูซาหวังว่าพวกเจ้าจะรับทางนำที่ถูกต้อง

0: และจงรำลึกถึงขณะที่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของเขาว่าโอ้กลุ่มชนของฉันแท้จริงพวกเจ้าได้อาธรรมแก่ตัวของพวกเจ้าเองโดยที่พวกเจ้าได้ยึดเอาลูกวัวตัวนั้นเป็นที่เคารพสักการะดังนั้นพวกเจ้าจงกลับสู่พระผู้บังเกิดของพวกเจ้าเถิดแล้วจงฆ่าตัวของพวกเจ้าเองดังกล่าวนั้นเป็นการดีแก่พวกเจ้าณพระผู้บังเกิดของพวกเจ้าภายหลังพระองค์ก็ได้ทรงอภัยโทษแก่พวกเจ้าแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ
1: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
0: และจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่าโอ้มูซาเราจะไม่ศรัทธาต่อท่านเป็นอันขาดจนกว่าเราจะได้เห็นอัลลอฮ์โดยเปิดเผยแล้วสายฟ้าก็ได้ผ่าพวกเจ้าขณะที่พวกเจ้ามองดูอยู
1: ่ทุมมะบะอ์ธนากุมมินบะอ์ดิเมาติกุมละอัลละกุมตัชกุรุน
0: ภายหลังเราได้ให้พวกเจ้าฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกหลังจากที่พวกเจ้าได้ตายไปแล้วเพื่อว่าพวกเจ้าจะขอบคุณ

ได้ให้ก้อนเมฆบดบังพวกเจ้าจากแสงอาทิตย์และได้ให้อัญมณนะและอัชชันวาแก่พวกเจ้าพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งดีๆที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าเถิดและพวกเขาหาได้อาธรรมแก่พวกเราไม่ทว่าพวกเขาอาธรรมแก่ตัวของพวกเขาเองต่างหาก

และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้กล่าวว่าพวกเจ้าจงเข้าไปในเมืองนี้แล้วจงบริโภคเครื่องยังชีพจากเมืองนี้อย่างกว้างขวางตามที่พวกเจ้าปรารถนาเถิดและจงเข้าประตูนั้นในสภาพผู้โน้มศีรษะลงอย่างนอบน้อมและจงกล่าวว่าฮิดจ์คือชื่อประตูเมืองเราก็จะอภัยโทษแก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาความผิดทั้งหลายของพวกเจ้าและเราจะเพิ่มพูนให้แก่ผู้กระทำความดีทั้งหลาย

0: น
1: แล้วบรรดาผู้อธรรมเหล่านั้นได้เปลี่ยนเอาคำพูดหนึ่งซึ่งไม่ใช่คำพูดที่กล่าวแก่พวกเขาดังนั้นเราจึงให้การลงโทษจากฟากฟ้าลงมาประสบแก่ผู้อธรรมเหล่านั้นเนื่องจากการที่พวกเขานั้นประพฤติชั่ว
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
1: และจงรำลึกถึงขณะที่มูซาได้ขอน้ำให้แก่กลุ่มชนของเขาแล้วเราได้กล่าวว่าเจ้าจงตีหินด้วยไม้เท้าของเจ้าและแล้วตาน้ำ12ตาก็พวยพุ่งออกจากหินนั้นแน่นอนกลุ่มชนแต่ละกลุ่มย่อมรู้แหล่งน้ำดื่มของตนพวกเจ้าจงกินและจงดื่มจากปัจจัยยังชีพของอัลลอฮ์เถิดและจงอย่าก่อกวนบนแผ่นดินโดยเป็นผู้บ่อนทำลาย

0: بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: และจงรำลึกถึงขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่าโอ้มูซาเราไม่อาจจะอดทนต่ออาหารอย่างเดียวอีกต่อไปได้ดังนั้นท่านจงวิงวอนต่อพระผู้เป็นบานของท่านให้แก่เราด้วยเถิดพระองค์ก็จะทรงให้ออกมาแก่เราจากสิ่งที่แผ่นดินให้งอกเงยขึ้นอันได้แก่พืชผักแตงกวากระเทียมถั่วและหัวหอมมูซาได้กล่าวว่าพวกเจ้าจะขอเปลี่ยนเอาสิ่งที่เลวกว่าด้วยสิ่งที่ดีกว่ากระนั้นหรือพวกเจ้าจงลงไปอยู่ในเมืองไบตุลมักดิสเถิดแล้วสิ่งที่พวกเจ้าขอก็จะเป็นของพวกเจ้าและแล้วความอัปยศและความขัดสนก็ถูกกระหน่ำลงบนพวกเขาและพวกเขาก็ได้นำเอาความคลิ้วโกรธจากอัลลอฮ์กลับไปนั่นก็เพราะว่าพวกเขาได้ปฏิเสธสัญญาณต่างๆของอัลเลาะห์และยังสังหารบรรดาศาสดาโดยปราศจากความเป็นธรรมดังกล่าวนั้นก็ด้วยความดื้อดันของพวกเขาและแล้วพวกเขาจึงได้กลายเป็นผู้ละเมิดขอบเขต

แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดาผู้ที่เป็นยิวและบรรดาผู้ที่เป็นคริสเตียนและบรรดาผู้ที่กราบไหว้เจเวตนั้นผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกและกระทำความดีแล้วพวกเขาก็จะรับรางวัลณผู้อภิบาลของพวกเขาโดยไม่มีความหวาดกลัวใดๆและพวกเขาก็จะไม่เสียใจ

และจงรำลึกถึงขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาจากพวกเจ้าและเราได้ยกภูเขาตรุษขึ้นเหนือพวกเจ้าพวกเจ้าจงยึดเอาสิ่งที่เราได้ประทานให้ด้วยความจริงจังเถิดและจงรำลึกถึงสิ่งที่มีอยู่ในนั้นหวังว่าพวกเจ้าจะยำเกรง

แล้วหลังจากนั้นพวกเจ้าก็ผินหลังให้หากอัลเลาะห์ไม่ทรงโปรดปรานและกรุณาแก่พวกเจ้าแล้วแน่นอนพวกเจ้าย่อมกลายเป็นผู้ขาดทุน

และแน่นอนพวกเจ้าทราบดีอยู่แล้วถึงพวกเจ้าที่ได้ละเมิดจับสัตว์น้ำในวันเสาร์แล้วเราได้กล่าวกับพวกเขาว่าพวกเจ้าจงกลายเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยเถิด

แล้วเราได้การลงโทษนั้นเป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้ที่อยู่ในสมัยนั้นและสมัยหลังจากนั้นและให้เป็นข้อเตือนสติแก่ผู้ยำเกรงทั้งหลาย

นะจงรำลึกถึงขณะที่มูซาได้กล่าวแก่กลุ่มชนของพวกเขาว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงบัญชาแก่พวกเจ้าให้เชือดวัวตัวเมียตัวหนึ่งพวกเขากล่าวว่าท่านจะถือเอาพวกเราเป็นที่ล้อเล่นกระนั้นหรือมูซากล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากการที่ฉันจะเป็นพวกโง่เขลาเบาปัญญา

พวกเขากล่าวว่าโปรดวิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของท่านให้แก่พวกเราด้วยเถิดพระองค์ก็จะทรงแจ้งให้พวกเราว่าวัวนั้นเป็นอย่างไรมูซากล่าวว่าแท้จริงพระองค์ตรัสว่ามันเป็นวัวตัวเมียที่ไม่แก่และไม่สาวแต่มีอายุกึ่งกลางระหว่างนั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเจ้าถูกใช้เถิด

พวกเขากล่าวว่าโปรดวิงวอนต่อพระผู้อภิบาลของท่านให้แก่พวกเราด้วยเถิดพระองค์ก็ทรงแจ้งแก่พวกเราว่าวัวตัวนั้นสีอะไรมูซากล่าวว่าแท้จริงพระองค์ตรัสว่ามันเป็นวัวสีเหลืองสีของมันเข้มซึ่งทำให้เกิดความปิติยินดีแก่บรรดาผู้ที่พบเห็น

พวกเขากล่าวว่าโปรดวิงวอนต่อพระผู้บานของท่านให้แก่พวกเราด้วยเถิดพระองค์ก็จะทรงแจ้งแก่พวกเราว่าวัวนั้นเป็นอย่างไรถ้าจริงวัวตัวนั้นมันคล้ายๆแก่พวกเราและหากอัลเลาะห์ทรงประสงค์แล้วแน่นอนพวกเราก็เป็นผู้ที่ได้รับทางนำที่ถูกต้อง

ำลึกถึงขณะที่พวกเจ้าฆ่าคนหนึ่งและพวกเจ้าต่างปกป้องตัวเองในเรื่องนั้นอัลลอฮ์จะเป็นผู้ทรงเปิดเผยสิ่งที่พวกเจ้าปกปิดเอาไว้

แล้วเราได้กล่าวไว้ว่าพวกเจ้าจงตีเขาด้วยบางส่วนของวัวในทำนองนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาและจะทรงให้พวกเจ้าเห็นสัญญาณต่างๆของพระองค์เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้เข้าใจ

หลังจากนั้นหัวใจของพวกเจ้าก็แข็งกระด้างเสมือนดังหินหรือแข็งกระด้างยิ่งกว่าและแท้จริงจากหินนั้นมีส่วนที่บรรดาทานน้ำพวยพุ่งออกมาและแท้จริงจากหินนั้นมีส่วนที่แตกออกแล้วมีน้ำไหลออกจากมันและแท้จริงจากหินนั้นมีส่วนที่ทลายลงเนื่องจากความเกรงกลัวอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงลืมสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ

พวกเจ้ายังโลภที่จะให้พวกเขาศรัทธาต่อพวกเจ้าอีกกระนั้นหรือทั้งที่กลุ่มหนึ่งในหมู่พวกเขาเคยสดับฟังดำรัสของอัลลอฮ์แล้วพวกเขาก็บิดเบือนหลังจากที่พวกเขาเข้าใจมันแล้วทั้งที่พวกเขารู้ดีอยู่

0: ربكم أفلا تعقلون
1: และเมื่อพวกเขาได้พบกับบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาก็บอกว่าพวกเราได้ศรัทธาแล้วและเมื่อบางคนในหมู่พวกเขาอยู่ตามลำพังกับอีกคนพวกหนึ่งเขาก็กล่าวว่าพวกเจ้าจะพูดให้พวกเขาฟังถึงสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงเปิดเผยแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้นำสิ่งนั้นไปเป็นหลักฐานยืนยันแก่พวกเจ้าหน้าที่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้ากระนั้นหรือเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกหรืออ
0: ะวะลายะอ์ลัมูนอันนัลลอฮะยะอ์ลัมมายุสิรรูนวะมายุอ์ลินูน
1: และพวกเขาไม่รู้หรือว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงรู้สิ่งที่พวกเขาปกปิดเอาไว้และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผย

และในหมู่พวกเขานั้นมีบรรดาผู้ที่อ่านเขียนไม่เป็นซึ่งพวกเขาไม่รู้คัมภีร์นอกจากความเพ้อฝันและพวกเขาหามีอะไรไม่นอกจากความคาดคะเนเอาเองเท่านั้น

0: ดังนั้นความวิบัติจะประสบแก่บรรดาผู้ที่เขียนคัมภีร์ขึ้นด้วยมือของตนเองแล้วกล่าวอ้างว่านี่แหละมาจากอัลลอฮ์เพื่อพวกเขาจะได้นำมันไปแลกกับราคาเพียงเล็กน้อยดังนั้นความวิบัติจึงประสบแก่พวกเขาเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาได้เขียนขึ้นและความวิบัตินั้นจะประสบแก่พวกเขาเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาได้แสวงหาไว
1: ้ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذ

0: วกเขากล่าวว่าไฟนรกนั้นจะไม่เผาผลาญพวกเราเลยนอกจากบรรดาวันที่ถูกนับได้เท่านั้นมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าพวก
1: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขรายการพัฒนาขณะนี้เวลา 18:32 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการใจถึงใจค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจกับดิฉันเสาวลักษณ์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเปิดตัวค่ะแอปใกล้เก็บเกี่ยวผนึก4กระทรวงใช้ข้อมูลเทคโนโลยีรู้ก่อนบริหารก่อนพุ่งเป้ารายพื้นที่ประเดิมข้าวนาปีต่อยอดข้าวประณีตเพิ่มคุณภาพมูลค่าให้เกษตรกรค่ะโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวจากความร่วมมือของ4กระทรวงได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีโดยเริ่มจากข้าวนาปีก่อนต่อยอดไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆค่ะมุ่งปรับการทำงานจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนบริหารก่อนและกำหนดมาตรการแบบพุ่งเป้ารายพื้นที่เพื่อให้การดูแลเกษตรกรตรงกับสถานการณ์และความต้องการในแต่ละพื้นที่ค่ะซึ่งนางสุภจีกล่าวว่าหัวใจสำคัญของใกล้เก็บเกี่ยวคือการทำให้ภาครัฐสามารถมองเห็นสถานการณ์สินค้าเกษตรล่วงหน้าและนำข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างแม่นยำมากขึ้นทั้งด้านปริมาณราคาและแนวโน้มของผลผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมด้านตลาดการกระจายสินค้าและมาตรการดูแลเกษตรกรให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลและสะท้อนสถานการณ์จากพื้นที่ซึ่งแนวทางดังกล่าวค่ะจะเปลี่ยนการบริหารสินค้าเกษตรจากการใช้มาตรการในภาพรวมไปสู่การพุ่งเป้ารายพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและการจัดสรรทรัพยากรสอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมพัฒนาการบริหารจากเรื่องปริมาณและราคาไปสู่คุณภาพและมูลค่าค่ะเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การผลิตการเก็บเกี่ยวการแปรรูปและการตลาดสำหรับข้าวซึ่งเป็นสินค้าเกษตรนำร่องใกล้เก็บเกี่ยวจะเริ่มนำมาใช้ก่อนเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีในช่วงสิ้นปีนี้พร้อมต่อยอดแนวทางข้าวประณีตเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตโดยปัจจุบันมีเกษตรกร466กลุ่มที่อยู่ในแนวทางการพัฒนาข้าวประณีตและจะใช้ข้อมูลเพื่อพิจารณาว่าแต่ละพื้นที่มีศักยภาพหรือข้อจำกัดด้านใดค่ะเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาให้เหมาะสมและเพิ่มคุณภาพและมูลค่าของผลผลิตรวมถึงรายได้ของเกษตรกรซึ่งความร่วมมือของ4กระทรวงจะมุ่งให้ข้อมูลถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงตั้งแต่การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การคาดการณ์ล่วงหน้าไปจนถึงการกำหนดมาตรการและการดำเนินงานในพื้นที่โดยมีเป้าหมายให้การบริหารสินค้าเกษตรมีความรวดเร็วแม่นยำและตอบโจทย์เกษตรกรมากขึ้นค่ะไม่ใช่เพียงการมีข้อมูลแต่ต้องสามารถนำข้อมูลไปสู่การแก้ปัญหาและสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมซึ่งใกล้เก็บเกี่ยวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับการบริหารสินค้าเกษตรเชิงรุกโดยใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการมองเห็นสถานการณ์ ก่อนเกิดปัญหาจริงพุ่งเป้ามาตรการไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมและต่อยอดจากการบริหารปริมาณและราคาไปสู่การยกระดับคุณภาพและมูลค่าเพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้ภาคเกษตรในระยะยาวค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของอธิบดีกรมชลประทานค่ะกำชับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กลองอย่างใกล้ชิดแม้ระดับน้ำเริ่มมีแนวโน้มลดลงพร้อมให้นำข้อมูลคาดการฝนและแบบจำลองมาใช้วางแผนล่วงหน้านายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่กลองบริเวณศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่13จังหวัดกาญจนบุรีค่ะพร้อมกล่าวว่าตั้งแต่ช่วงวันที่25ถึง30กันยายนที่ผ่านมามีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องส่งผลให้มวลน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลเข้าเขื่อนแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่อุทกภัยในเขตสำนักงานชลประทานที่13โดยมีนายธนากรตันติกุลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลองเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์น้ำและรับมือกับภาวะวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่พร้อมเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงภัยได้ทันท่วงทีค่ะซึ่งปัจจุบันปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่มีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนแม่กลองมีน้ำไหลเข้าประมาณ 2,052 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ178ล้านลูกบาศก์เมตรโดยระบายน้ำท้ายเขื่อนประมาณ 2,158 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ186ล้านลูกบาศก์เมตรและมีแนวโน้มปรับลดการระบายน้ำลงตามสถานการณ์ค่ะโดยอธิบดีกรมชลประทานได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยนำข้อมูลคาดการฝนและแบบจำลองของกรมชลประทานมาใช้วางแผนล่วงหน้าพร้อมปรับระบบแจ้งเตือนให้ประชาชนสามารถรับรู้ระดับน้ำและพื้นที่เสี่ยงได้อย่างชัดเจนรวมทั้งทำงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งพื้นที่เหนือเขื่อนและพื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างทันท่วงทีค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะกองทัพไทยได้จัดกำลังพลและยุทธบกรสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมทั้งนำขีดความสามารถด้านการวางแผนและการประสานงานของฝ่ายเสนาธิการเข้าสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อให้การใช้กำลังและทรัพยากรของกองทัพสอดคล้องกับสถานการณ์และความต้องการของแต่ละพื้นที่ค่ะโดยกองทัพไทยได้มอบหมายให้พลโทชยพนัทวิริรัตน์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเป็นผู้ประสานการปฏิบัติร่วมกับปลัดกรุงเทพมหานครตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและความต้องการเร่งด่วนในแต่ละพื้นที่ค่ะรวมทั้งพิจารณาพื้นที่กองทัพสามารถนำกำลังพลยุทธปกรณ์และขีดความสามารถที่มีเข้าไปสนับสนุนเพิ่มเติมได้ซึ่งการจัดแบ่งพื้นที่เป็นโซนตามระดับสถานการณ์และความต้องการความช่วยเหลือพร้อมกำหนดหน่วยและผู้รับผิดชอบประจำแต่ละพื้นที่หรือจุดปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อให้สั่งการการประสานงานและการส่งต่อข้อมูลมีความคล่องตัวค่ะสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติและทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่ถูกนำไปใช้ในพื้นที่ที่มีความจำเป็นได้อย่างเหมาะสมข้อมูลจากแต่ละโซนและหน่วยงานในพื้นที่จะนำมาประกอบการวางแผนสนับสนุนทั้งด้านกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือและอุปกรณ์ตลอดจนการจัดตั้งจุดบริการและแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชนค่ะซึ่งได้แก่อาหารพร้อมรับประทานอาหารสำเร็จรูป น้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์รวมถึงการจัดบริการทางการแพทย์รถพยาบาลและการเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งนี้ค่ะกองทัพไทยยังคงจัดกำลังพลและยุทธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนเพื่อให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์อุทกภัยไปได้อย่างปลอดภัยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวลักษณ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ของ
1: สถานีสูบน้ำและคลองระบายน้ำเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากพื้นที่ตอนบนผ่านพื้นที่ตอนกลางลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและระบายออกสู่อ่าวไทยโดยเร็วที่สุดโดยตั้งแต่วันที่25กันยายนจนถึงปัจจุบันมีการระบายน้ำรวมแล้วกว่า482ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะเร่งพร่องน้ำในระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลลงมาจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์น้ำภาพรวมยังบริหารจัดการได้และเฝ้าระวังลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างใกล้ชิดหลังเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีฝนตกหนักและเพิ่มการระบายน้ำ
2: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าลุ่มน้ำเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ102ของความจุและมีน้ำไหลผ่านอาคารระบายน้ำล้นปัจจุบันระบายน้ำในอัตรา120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจังหวัดเพชรบุรีอาจมีฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรรัฐบาลจึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานสูงสุดถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านและแม่น้ำสะแกกรังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมและลดระดับน้ำเหนือเขื่อนขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีขีดความสามารถรองรับน้ำได้อีกมากประกอบกับเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังรองรับน้ำได้รวมกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่มีความจำเป็นต้องระบายน้ำในอัตราสูงขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังสามารถรองรับน้ำในระดับร้อยละ111ของความจุชั่วคราวตามมาตรการฝาดรีเทนชั่นโดยปริมาณน้ำไหลเข้าและระบายออกยังอยู่ในระดับสมดุล
3: หลังจากได้ข้อมูลจากกรมตรวจวิทยาศาสตร์ชัดแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่ายังสามารถที่จะมีช่องว่างเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านฤดูเหมือนที่ทางผู้แทนกรมตรวจบอกว่าในตอนบนเนี่ยจะเริ่มเป็นฤดูหนาวแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยก็ยังรับน้ำได้อีกเกือบ 6,000 กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่จะต้องระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนสิริกิติ์เนี่ยที่มากๆเนี่ยไม่มีอัตราการระบายแบบนั้นแล้วนะครับ
2: ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกสถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่ตอนล่างโดยเฉพาะบริเวณอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราและอำเภอบ้านสร้างรวมถึงพื้นที่ 3-4 อำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากมีน้ำล้นจากคลองสี่ยัดทั้งนี้หากปริมาณฝนไม่มากกว่าที่คาดการสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบิลบุรีและพื้นที่รอยต่อจังหวัดสระแก้วอย่างไรก็ตามจังหวัดต่างๆได้เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำและรับมือสถานการณ์อุทกภัยไว้แล้วชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งประสานชุมชนและประตูระบายน้ำในคลองสายหลักตามจุดต่างๆเพื่อเปิดประตูระบายน้ำบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนายเจษดาจันทรประภารองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการเร่งระบายน้ำในคลองสายหลักของกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้อยู่ระหว่างประสานงานกับชุมชนหลัก6เพื่อเปิดประตูระบายน้ำคลองเปรมประชากรช่วยเหลือพื้นที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์และพื้นที่ด้านบนรวมถึงเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าวคลองหม้อแตงและคลองพระยาสุเรนในพื้นที่คลอง2เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตตำบลลาดสวายคูคตและอำเภอลำลูกกาขณะเดียวกันได้เร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบบริเวณนอกประตูมีนบุรีและคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณประตูระบายน้ำคลองลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและชุมชนโดยรอบนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดสำคัญได้แก่ชุมชนเคหะธานีชุมชนเคหะร่มเกล้าและชุมชนนวธานีส่วนสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำหนุนปัจจุบันยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นปัญหาแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำเจ้าหน้าที่กว่า200คนเร่งฟื้นฟูพื้นที่เคหะคลองจันทน์หลังน้ำลดคาดว่าจะใช้เวลา2วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิ หลังระดับน้ำลดโดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ประมาณ250คนพร้อมยานพาหนะและเครื่องจักรกลรวม20คันอาทิรถบรรทุกรถน้ำและรถอัดขยะเร่งจัดเก็บขยะเศษวัสดุและสิ่งของที่ได้รับความเสียหายพร้อมฉีดล้างพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันนายชัชชาติกล่าวว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดต้องเร่งดำเนินการอย่างเป็นระบบโดยใช้แนวทาง 2+1 ระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบซึ่งเคหะคลองจันได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและสำนักงานเขตตลิ่งชันเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติขณะเดียวกันยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังซึ่งระดับน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมมากส่วนเขตบางกะปิบริเวณชุมชนร่วมรับชาติเจ้าหน้าที่ทยอยเข้าพื้นที่เพื่อเร่งทำความสะอาดขณะที่ประชาชนบางส่วนยังพักอยู่ในศูนย์พักพิงโดยกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลอาหารและความเป็นอยู่ของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงติดตามดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมจากนั้นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งยังมีน้ำท่วมสูงโดยคนในชุมชนต่างสะท้อนว่าได้รับอาหารปรุงสุกจากกรุงเทพมหานครและกองทัพบกโดยไม่ขาดแคลนแต่เสนอแนะให้กรุงเทพมหานครจัดทำแนวกั้นน้ำเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งจะต้องมีการหารือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการระบายน้ำขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ยกประตูระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ตอนกระทุ่มเสือปลาในระดับสูงสุดเพื่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่การเร่งผันน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ให้น้ำในคลองลดลงให้ได้มากที่สุดพร้อมสูบน้ำออกจากชุมชนหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำในพื้นที่คาดว่าสถานการณ์จะค่อยๆ คลี่คลายนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้เดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายชมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับโดยนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่วัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซเพื่อให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางจำนวน400ชุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและสอบถามความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุและผู้ประสบอุทกภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อมาให้กำลังใจรับฟังและดูว่าพี่น้องประชาชนมีอะไรขัดเหลือรัฐบาลได้สั่งการระดมหน่วยงานมาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีความพร้อมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นที่นอนอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลความปลอดภัยของทุกคน

0: ขอนครสวรรค์รายงาน
1: ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าได้กำชับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและภารกิจให้ชัดเจนพร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานอย่างเป็นเอกภาพด้านกำลังพลให้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วนและจัดระบบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตอย่างเหมาะสมด้านข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยให้ปภ.ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจง่ายและทันต่อเหตุการณ์ขณะที่ปภ.ต้องประเมินและติดตามสถานการณ์ภาพรวมอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งประสานและแก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนติดตามการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์ในเวลา10นาฬิกาและจะมีการอัปเดตข้อมูลระหว่างวันผ่านช่องทางต่างๆทั้ง TikTok ช่องทางต่างๆของไทยคู่ฟ้าย้ำทุกภาคส่วนจะบูรณาการกำลังช่วยเหลือประชาชนเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติพร้อมเร่งดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังฝนในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างใกล้ชิดส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าแบ่งสิทธิ์ออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครสำหรับผู้ประสบภัยที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามระเบียบกรณีฉุกเฉินเช่นกรณีบ้านพังเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือ 88,600 บาทและกรณีเสียชีวิตจ่ายรายละ 35,700 บาทส่วนที่2คือเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนเพื่อขยายพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก24จังหวัดกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายจะได้รับการเยียวยา 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมรับ 5,000 บาทและกรณีเสียชีวิตคณะรัฐมนตรีจะเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตศพละ2ล้านบาทส่วนที่3คือโครงการระบบประกันภัยพิบัติเพื่อคุ้มครองและจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570โดยมีปภ.เป็นหน่วยงานดำเนินการคุ้มครองใน2ประเภทได้แก่ด้านที่อยู่อาศัยวงเงินคุ้มครองเบื้องต้นกรณีบ้านน้ำท่วมสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังและขอเคลมเพิ่มได้ไม่เกิน 9,000 บาทเมื่อมีเอกสารหลักฐานครบส่วนกรณีบ้านน้ำล้อมรับเบื้องต้น 5,000 บาทขอเคลมเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 95,000 บาทและด้านชีวิตจะคุ้มครองประชาชนที่มีเลขบัตรประชาชน13หลักกรณีเสียชีวิตจ่ายค่าชดเชยรายละ2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจ่าย 200,000 บาทต่อคนโดยประชาชนสามารถแจ้งเคลมได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์thainetcat.org line official @thainetcat call center 02-012-5555 และจุดเคลมประกันในพื้นที่ร่วมกับคปภ.โดยผู้ประสบภัยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและผูกบัญชีพร้อมเพลย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเพื่อรับการโอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
2: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์อุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วจำนวน 584,785 ครัวเรือนในจำนวนนี้เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครกว่า 290,000 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการกว่า 80,000 ครัวเรือนนอกนั้นเป็นประชาชนจากจังหวัดอื่นๆซึ่งใน

0: ย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกำชับเจ้าหน้าที่ต้องอำนวยความสะดวกประชาชนอย่างถึงที่สุดโดยเฉพาะการให้บริการรับลงทะเบียนทั้งการรับบริการผ่านแอปพลิเคชันหากประชาชนสอบถามหรือประสงค์ให้ช่วยเหลือต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและกรณีประชาชนเดินทางมาขอลงทะเบียนณที่ตั้งสำนักงานต้องมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้วยจิตบริการในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่สำหรับผู้ประสบภัยที่ไม่สะดวกเดินทางมายังหน่วยงานราชการหรือมีข้อจำกัดในเรื่องการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดจิตธามารักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบัง
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนพร้อมตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์เรือรถครัวสนามและระบบสนับสนุนต่างๆรวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและส่งกำลังใจถึงประชาชนที่ต้องอพยพมาอยู่ในศูนย์พักพิงจากน้ำท่วมพร้อมกล่าวว่าได้กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกร่วมกับท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังทั้งการดูแลอาหารน้ำดื่มการเดินทางและการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากรวมถึงสร้างความสดชื่นและช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับเด็กผู้สูงอายุและประชาชนที่พักอยู่ในศูนย์ซึ่งวันนี้ได้นำอาหารและสิ่งของมาให้ที่ศูนย์พักพิงเพิ่มเติมด้วยพร้อมประสานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรถฉุกเฉินรองรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวให้ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังสั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้จัดเตรียมกำลังพลและเครื่องมือให้พร้อมเข้าพื้นที่ทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อสำรวจความเสียหายล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและช่วยประชาชนฟื้นฟูพื้นที่ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
4: ไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์เดิมต้องเข้าแอปเป๋าตังกดยืนยันรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าต้องยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนมาตรการนี้รัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐช่วยสูงสุดรวม 1,000 บาทต่อคนส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนหรือกดยืนยันใดๆเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือ700บาทจะเข้าบัตรอัตโนมัติทำให้ตุลาคมมีวงเงินซื้อสินค้ารวม 1,000 บาทค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายฮามัดไซอัลชัมซีอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันนี้ที่ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FC1073พยายามก่อการร้ายจากกรณีที่ใช้ขวานฉุกเฉินทำร้ายกัปตันและเข้าควบคุมการบินของเครื่องบินลำดังกล่าวเมื่อปลายเดือนที่แล้วพร้อมย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของแรงจูงใจและความเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจะประกาศให้ทราบทันทีเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนการสอบสวนเสร็จสิ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลระบุว่าอิสราเอลกำลังดำเนินการสอบสวนผู้ช่วยนักบินรายดังกล่าวว่ากระทำตามคำสั่งของผู้ใดหรือไม่พร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผลกระทบที่ตามมาอย่างรุนแรงกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเริ่มกระบวนการสอบสวนการทุ่มตลาดเกี่ยวกับการนำข้าวสารพาราไนโตรโทลูอินจากสหภาพยุโรปหรือ EU หลังบริษัทของจีน2แห่งยื่นคำร้องร่วมกันในนามอุตสาหกรรมผู้ผลิตสารดังกล่าวเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาโดยมีหลักฐานเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่า EU ใช้กลยุทธ์การทุ่มตลาดด้วยราคานำเข้าที่ต่ำผิดปกติเพื่อขยายส่วนแบ่งทางตลาดในจีนและราคาสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจาก EU ยังลดลงเกือบ60%ในช่วงระหว่างปี2565ถึง2568ทั้งนี้กระบวนการสอบสวนดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและ EU ซึ่งต่างฝ่ายต่างตอบโต้ด้วยมาตรการทุ่มตลาดและมาตรการเยียวยาทางการค้าเพื่อโจมตีสินค้าของอีกฝ่ายอย่างต่อเนื่องพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีข ขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.70 เมตรและเวลา 20:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.76 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 52 เซนติเมตรและเวลา 16:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.67 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย

0: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เกินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจังหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปยึดเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
2: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

0: ได้ยินข่าวเรื่องนโยบายพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไหมเห็นว่ามีหลายเรื่องที่รัฐกำลังทำอยู
1: ่ได้ยินเหมือนกันค่ะหลักๆเขามุ่งแก้ปัญหาแบบรอบด้านทั้งในเรื่องของความปลอดภัยการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบต่าง
0: ๆดีเลยนะแบบนี้ชาวบ้านก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น
1: ใช่เลยค่ะตอนนี้มีทั้งการพัฒนาพื้นที่ลดความยากจนส่งเสริมผู้ประกอบการสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงใช้สภาสันติสุขตำบลมาช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ให้ตรงจุดขึ้นด้วยค่ะ
0: ฟังแล้วรู้สึกว่าอนาคตบ้านเรามีความหวังขึ้นมากจริง
1: ๆใช่ค่ะเพราะนโยบายพวกนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในพื้นที่ด้วยมาร่วมกันสร้างจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น่าอยู่และสงบยั่งยืนไปด้วยกันนะคะ
0: ร่วมรับรู้ร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่มั่นคงและสันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: วัฒนธรรมเข้มแข็งเศรษฐกิจเติบโตประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีชายแดนใต้สันติสุขทุกความสำเร็จเกิดขึ้นได้เพราะมือเราติดตามข้อมูลข่าวสารและเป็นส่วนหนึ่งได้ในรายการสุขใจชายแดนใต้
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขใจชายแดนใต้ค่ะส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะเจอกันกับดีน่าฟายีราแวสุโลนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังการครึ่งชั่วโมงตรงนี้ตั้งแต่ 19:30 นาทีไปจนถึงเวลา 20:00 นนะคะทางให้เป็น92เมกะเฮิรตซ์สวทยะลาของเรารวมถึงเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณว่าจะเป็นสวทเบตงสวทนราธิวาสและสวทสุไหงโกลกนะคะรับฟังกันอยู่พื้นที่ใดสัญญาณเป็นอย่างไรนะคะสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเบอร์เดิม073-203-582กับรายการของเรานะคะพร้อมกับสาระดีๆที่มอบกันไปแล้วก็เพลงเพราะๆกันไปด้วยในช่วงที่คุณผู้ฟังพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะกับช่วงเวลานี้วันนี้หยิบเรื่องใกล้ตัวนะคะมาฝากกันที่อยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยมาช่วยกันสังเกตแล้วก็พูดคุยกับลูกหลานโดยเฉพาะเด็กวัยเรียนค่ะนั่นก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะแต่กำลังกลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กและก็เยาวชนมากขึ้นนะคะโดยเรื่องนี้นายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยนะคะหรือว่าหมอวีสมาชิกวุฒิสภานะคะก็ได้แพร่นะคะข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะระบุว่าเด็กไทยอายุ 13-15 ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้าร้อยละ 17.6 และบางโรงเรียนพบสูงถึงร้อยละ 33 นะคะพร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐเนี่ยเร่งดูแลปัญหานี้ค่ะคุณผู้ฟังพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือในกลุ่มเด็กอายุ 13-15 ปีที่อยู่ในการสำรวจนะคะก็มีประมาณเกือบ1ใน5เนี่ยใช้บุหรี่ไฟฟ้านะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็โรงเรียนไม่ควรมองข้ามเลยเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เหมือนบุหรี่ธรรมดานะคะแต่มีกลิ่นหอมๆสูบไม่กี่ครั้งนะคะคงไม่เป็นอะไรแต่ว่าความจริงก็คือบุหรี่ไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยมีนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดแล้วก็นอกจากนิโคตินแล้วนะคะไอจากบุหรี่ไฟฟ้าก็ยังอาจมีสารเคมีแล้วก็อนุภาคขนาดเล็กนะคะรวมถึงโลหะหนักที่เข้าสู่ร่างกายได้นะคะโดยเฉพาะในเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือสมองยังอยู่ในช่วงที่พัฒนาค่ะคุณผู้ฟังการที่ได้รับนิโคตินในวัยนี้นะคะจึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบพัฒนาการของสมองนะคะแล้วก็นำไปสู่การพึ่งพานิโคตินได้และบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยส่งผลต่อร่างกายอย่างไรอย่างแรกก็คือระบบทางเดินหายใจนะคะผู้ใช้บางรายนะคะอาจจะมีอาการไอระคายคอหายใจลำบากหรือว่าเกิดการอักเสบนะคะของระบบทางเดินหายใจแล้วก็มีข้อมูลทางสุขภาพที่เชื่อมโยงนะคะการใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับปัญหาสุขภาพนะคะของปอดแล้วก็ทางเดินหายใจนะคะคุณผู้ฟัง
2: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
3: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:35 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ

0: ามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชติรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ทหารอนุสรณ์สถานแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยและในตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหนุ่มคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณปายครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะได้ข่าวว่าคุณหนุ่มเนี่ยจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักรบนิรนาม333ซึ่งเราได้คุยกันไปหลาย EP แล้วใช่มั้ยคะคุณหนุ่มเกี่ยวกับนักรบนิรนาม333แต่วันนี้เนี่ยจะเป็นการเจาะลึกถึงทหารเสือพรานให้ปายและคุณผู้ฟังได้รับทราบถึงเรื่องราวกันค่ะ
2: ครับผมครับจริงๆแล้วเนี่ยทหารเสือพรานเนี่ยนะครับเราคุยกันมาหลายรอบนะครับที่ปายแต่ว่าตอนนี้กำลังจะมีพิธีเปิดอนุสาวรีย์ของนักรบนิรนาม333นะครับเขาเรียกว่าอนุสาวรีย์ทหาร333น
1: ะ
2: ชื่อที่ติดอยู่ข้างหน้าป้ายเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับอนุสรณ์สถานแห่งชาตินะครับเยื้องๆอยู่ในกองทัพอากาศนะครับแถวๆสนามทูปะเตมีซึ่งตอนนี้ก็น้ำท่วมนะฮะแต่ว่าในช่วงของที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการก่อสร้างแล้วก็หยุดชะงักไปน่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการก่อสร้างเนี่ยเดินคืบหน้าต่อไปนะครับมีการนำเอารายนามของนักรบนิรนาม333รายนามของทหารเสือพรานเอาไปติดเป็นกำแพงแก้วนะครับอยู่ที่อนุสาวรีย์ซึ่งก็เกือบจะเสร็จแล้วล่ะผมเข้าไปดูเมื่อวันก่อนนะครับก
1: ่
2: อนน้ำท่วมเนี่ยก็เลยวันนี้ก็เลยอยากจะคุยเรื่องของนักรบนิรนาม333เรื่องของทหารเสือพรานนะครับเป็นภาพรวมนะครับว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนักรบนิรนาม333หรือว่าทหารเสือพรานเนี่ยเป็นยังไงนะครับในช่วงประมาณปี 2503-2504 นะฮะช่วงนั้นเนี่ยก็ลาวเนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือจริงๆแล้วเนี่ยลาวเนี่ยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเราเรียกกันว่าราชอาณาจักรลาวนะสมัยก่อนนะครับคือราชอาณาจักรลาวเนี่ยก็มีเจ้ามหาชีวิตหรือว่ามีพระมหากษัตริย์ปกครองแต่เนื่องจากในช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นสงครามเย็นครับคุณปายครับสงครามเย็นก็คือการต่อสู้ทางลัทธิระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์กับลัทธิประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยนะเวียดนามก็แบ่งออกเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ต่อรบกันนะเขมรก็แบ่งออกเป็นเขมรคอมมิวนิสต์เขมรแดงนะก็รบกับท่านสีหนุนะเจ้านรดงสีหนุแล้วก็ลาวก็แบ่งออกเป็นสองฝ่ายเหมือนกันคือลาวฝ่ายขวาก็คือฝ่ายเจ้ามหาชีวิตที่เป็นรัฐบาลนี่แหละส่วนลาวฝ่ายซ้ายเนี่ยก็คือฝ่ายคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งก็รบพุ่งกันประเทศไทยเราเองก็ไม่ต่างกันนะณเวลานั้นเนี่ยมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับยึดในแถวภูพานนะที่อยู่ทางภาคอีสานนะครับแล้วก็เขาข้อหินล่องกล้าห้วยโขนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการรบพุ่งกันในลาวเนี่ยนะครับพอช่วงปี2503เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์พลิกผันคือมีการเป็นเหมือนกับสงครามกลางเมืองนะครับในพลกองแลเนี่ยเขาทำการปฏิวัติคือลาวนะเวลานั้นเองก็เต็มไปด้วยคอร์รัปชันนะครับนักการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยก็คอร์รัปชันก็มีนายทหารหนุ่มคนหนึ่งนะครับเป็นผู้บังคับกองพันทหารจ้องนะทหารโดดร่มนะจ้องที่ภาษาเหนือที่เราเรียกว่าร่มนะฮะกองพันทหารจ้องเนี่ยก็ทำการปฏิวัติยึดอำนาจแต่ว่าการยึดอำนาจของกองแลเนี่ยมันผิดพลาดไปนิดนึงคือกองแลเนี่ยนะครับเป็นร้อยเอกนะตอนที่ยึดอำนาจเนี่ยก็เป็นนายทหารเด็กๆนะครับอยากเห็นประเทศเจริญแต่ก็ไม่มีประสบการณ์ทางด้านการเมืองนะเข้ามาเจอเสือสิงกระทิงแรก พอยึดอำนาจเสร็จก็เชิญนะบรรดานักการเมืองต่างๆเข้ามาร่วมนะครับเพื่อที่จะหวังว่าจะพัฒนาประเทศลาวให้เจริญก้าวหน้า แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยกองแลเนี่ยอ่อนหัดด้านการเมืองเยอะนะครับ ก็ถูกพวกเสือสิงกระทิงแรกเนี่ยคอร์รัปชันโกงกินมันก็เลยเกิดการวิกฤตมากขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่ปฏิวัติอีกนะ
1: และที่สำคัญก็คือกองไม่ดีใช่ไหมคะ
2: เหมือนจะดีขึ้นครับคุณคือมาด้วยความตั้งใจจริงอ
1: ่ะ
2: นะฮะเหมือนกับเราหลายๆคนที่เรามองเห็นว่าโอ้บ้านเมืองบางทีมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามนะที่จะแก้ไขด้วยวิธีการของเราเองแต่ว่าด้วยความอ่อนหัดหรือว่าอ่อนประสบการณ์ต่างๆกองแรกก็ไม่สามารถทันกับบรรดานักการเมืองในขณะนั้นได้ และที่สำคัญคือกองแลเนี่ยดันไปเอาฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้ามาร่วมนะอย่างที่บอกว่ากองแลเนี่ยต้องการที่จะให้ประเทศลาวเนี่ยหันหน้าเข้าหากันสามัคคีกันน
1: ะ
2: ทั้งฝ่ายเสรีประชาธิปไตยทั้งฝ่ายคอมมิวนิสต์กองแลก็เลยไปดึงเอาฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้ามาร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลนะซึ่งณเวลานั้นนะเอาเป็นซีนาริโอณเวลานั้นเนี่ยการที่ดึงเอาคอมมิวนิสต์เข้ามาเนี่ยมันเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นภัยคุกคามเพราะอย่างไทยนะก็กังวลกับคอมมิวนิสต์เป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเกิดคอมมิวนิสต์เนี่ยลุกล้ำเข้ามาในเขตไทยนะเรามีแม่น้ำโขงกั้นใช่ไหมครับหรือว่าทางภาคเหนือเนี่ยแถวน่านแถวแพร่แถวอะไรพวกนี้ทางภาคเหนือนะครับพิษณุโลกอุตรดิตถ์เนี่ยมันก็แทบไม่มีปราการทางธรรมชาติเลยมันเป็นดินต่อดินพื้นดินต่อพื้นดินไทยเนี่ยกังวลเป็นอย่างมากนะครับกับพฤติกรรมของกองแลที่ทำแบบนี้นะครับคือการดึงเอาคอมมิวนิสต์เข้ามาเพราะไทยเราก็มองว่าถ้าคอมมิวนิสต์เนี่ยมีอำนาจในลาวเนี่ยแม่น้ำโขงมันกั้นไม่อยู่หรอกนะครับลาวก็ข้ามมาได้เพราะว่าใช่ครับเพราะว่าคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยนะเวลานั้นก็กำลังแข็งแกร่งมาก
1: ๆ
2: อย่างที่บอกภาคอีสานของเราเนี่ยฮะหรือว่าภาคเหนือของเราเนี่ยเราถูกกองกำลังติดอาวุธของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยยึดเกือบเรียกว่าเป็นพื้นที่สีชมพูเขาข้อหินล่องกล้าภูพานอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เราก็เลยมองกองแลเนี่ยเป็นภัยคุกคามนะไทยณเวลานั้นนะครับเราปล่อยให้กองแลเนี่ยบริหารประเทศต่อไปไม่ได้รัฐบาลไทยณเวลานั้นก็เลยมีการจัดตั้งองค์กรขึ้นมาลับๆนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนกองกำลังฝ่ายขวาของลาวคือในลาวเนี่ยในตอนที่กองแลปฏิวัติเนี่ยก็มีกลุ่มผู้สูญเสียอำนาจนะครับอย่างเช่นนายพลภูมีหนอสวรรค์นะพวกที่เป็นฝ่ายขวาเป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็มองอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยกองแลเล่นอะไรทำไมไปดึงเอาคอมมิวนิสต์เข้ามาร่วมรัฐบาลพวกนี้ก็ไม่พอใจอยู่ลับๆครับคุณปายก็พยายามที่จะก่อวอร์ดขึ้นไทยเราก็มองเห็นว่าเออตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแยกกองแลได้ไทยเราก็เลยเริ่มนะครับส่งกำลังทหารในขณะนี้นะครับในช่วงนี้มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่อย่างหนึ่งคือเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้กำลังรบกันมันคู่ขนานกันนะสงครามในลาวกับสงครามในเวียดนามเนี่ยมันพร้อมมันไปพร้อมกันแต่ในเวียดนามเนี่ยมันเป็นสงครามเปิดเผยอเมริกาส่งกำลังทหารเข้าไปเป็นแสนเลยนะครับเข้าไปเยอะแยะมากมายไทยเราก็ได้รับการร้องขอให้ส่งกองพลเสือดำอย่างที่เราเคยคุยกันไปนะฮะมีทั้งกรมทหารอาสาสมัครคือจงอางศึกก่อนที่จะยกระดับขึ้นเป็นระดับกองพลหรือว่ากองพลทหารอาสาสมัครหรือกองพลเสือดำอันนั้นไปอย่างเปิดเผยแต่ในลาวเนี่ยในช่วงประมาณปี 2504-2505 เนี่ยมันมีการรบพุ่งกันมากมายเลยนะครับก็เลยมีการนำเอาเหตุการณ์เนี่ยเข้าไปประชุมในเจนีวาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็มีคนเป็นห่วงกันมากว่าเดี๋ยวสงครามลาวเนี่ยมันจะขยายตัวเหมือนเวียดนามเอาว่างั้นเถอะนะครับก็เลยมีแนวความคิดว่าในลาวเนี่ยงั้นปล่อยให้คนลาวเขาตัดสินใจกันเองดีไหมนะก็เลยมีแนวความคิดที่จะร่างข้อตกลงที่เจนีวาขึ้นว่าห้ามประเทศต่างๆเข้าไปเกี่ยวนะเดี๋ยวมันจะบานปลายไปเหมือนเวียดนามนะลบกันกลายเป็นสงครามไปเลยลาวเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆให้เขาตัดสินใจกันเองกันได้ไหมนะก็เลยมีการร่างข้อตกลงกองกำลังต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเหนือเพราะเวียดนามเหนือก็สนับสนุนลาวคอมมิวนิสต์ด้วยนะพยายามที่จะเข้ามาในลาวเพราะต้องการจะใช้ลาวเป็นฐานในการตีโอบลงข้างล่างเข้าไปทางกัมพูชาแล้วตลบเข้าไปในเวียดนามใต้นะอันนี้เวียดนามเหนือจึงมองลาวเนี่ยเป็นทางผ่านที่เรียกว่าเส้นทางโฮจิมินห์เส้นทางที่ใช้ขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับเพราะถ้าขนส่งในประเทศเวียดนามเหนือลงไปเวียดนามใต้เนี่ยอเมริกามันทิ้งระเบิดมันเอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดแหลกลาดเลยนะฉะนั้นมันก็เลยลาวเนี่ยเป็นทางผ่านที่เวียดนามเหนือมองเอาไว้ว่ายังไงต้องใช้ดินแดนลาวก็คือต้องเข้ามาแทรกแซงในลาวนี่แหละนะครับเพราะลาวฝ่ายขวาก็ไม่ยอมนะที่เวียดนามเหนือจะเข้ามาใช้ดินแดนของตัวเองก็ทำการรบเวียดนามเหนือก็เลยต้องสนับสนุนลาวฝ่ายซ้ายนะให้สร้างดินแดนหรือว่าสร้างพื้นที่อิทธิพลของตนในเส้นทางโฮจิมินห์นะครับฉะนั้นเวียดนามเหนือก็ไม่ยอมก็ต้องเข้ามาแทรกแซงแต่ว่าข้อตกลงเจนีวาบอกว่าต้องออกไปเวียดนามเหนือต้องออกไปแต่ว่าเวียดนามเหนือไม่ยอมออกเวียดนามเหนือปรับก ลยุทธ์ครับแทนที่จะเอาเวียดนามเหนือทหารเวียดนามเหนือเข้ามาเหมือนกับช่วงก่อนที่จะมีข้อตกลงเจนีวาเวียดนามเหนือมีการปรับกำลังเรียกว่าหน่วยอาสาสมัครก็คือเหมือนกับว่าใครที่จะเข้าไปในลาวเนี่ยนะเป็นไม่ใช่ทหารเวียดนามเหนือเป็นพวกอาสาเป็นคนเวียดนามเหนือนี่แหละแต่เป็นพวกอาสาที่จะเข้าไปช่วยลาวฝ่ายสายรบเวียดนามเหนือไม่เกี่ยวละเพราะพวกนี้เป็นพวกอาสาไงน
1: ะ
2: ไม่ใช่ทหารกองทัพเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือไม่มีความรับผิดชอบแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยคือทหารของกองทัพเวียดนามเหนือนะฮะเมื่อเจอไม้นี้เข้าไปเนี่ยลาวฝ่ายขวาเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายราชอาณาจักรเนี่ยซึ่งกองทัพก็เล็กนิดเดียวก็สู้ไม่ไหวเพราะเวียดนามเหนือกำลังแข็งแกร่งรบกับสหรัฐอเมริกาอยู่ในเวียดนามในเวียดนามใต้ใช่ไหมฮะยิ่งรบก็ยิ่งมีประสบการณ์สูงมากขึ้นในขณะที่ลาวเองก็ไม่ไหวป้อแป้ไทยเรามองเห็นว่าโอ้ถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยลาวตกเป็นคอมมิวนิสต์แน่นอนเราก็เลยคุยนะครับณเวลานั้นเนี่ย CIA นะฮะองค์กรลับของ CIA ของสหรัฐอเมริกาเนี่ย ก็เข้ามานะเข้ามาเพื่อที่จะมาดูว่าเหตุการณ์ในลาวเนี่ยมันจะบานปลายไปเหมือนเวียดนามไหมฉะนั้นเรายอมไม่ได้นะถ้าลาวฝ่ายขวาเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยล่มอีกเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหมือนเวียดนาม CIA ก็เลยคุยกับรัฐบาลไทยว่าเราต้องส่งคนเข้าไปเอาแบบเวียดนามเหนือนี่แหละเวียดนามเหนือมันใช้อาสาใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่ทหารเวียดนามเหนือเราก็เอาแบบนี้เหมือนกันแต่ในระหว่างที่เตรียมการอยู่เนี่ยนะครับเรายังต้องการฝึกทหารอาสาของไทยที่จะเอาเข้าไปแต่ในช่วงนั้นเหตุการณ์ในลาวมันขับขันมากเราก็เลยในระหว่างที่รอเนี่ยที่จะฝึกอาสาสมัครเนี่ยเราก็เลยส่งทหารหลักเข้าไปก่อนครับเอาทหารจากโคราชนะจากสุรินทร์นะของกองทัพภาคที่สองนะครับแล้วก็เอาตำรวจผลร่มนะที่เรียกกันว่าตำรวจพารูนะที่อยู่ที่หัวหินนี่แหละเอาเข้าไปสนับสนุนกลุ่มที่จะโค่นล้มในผลกองแรงนะก็ไปตั้งมั่นอยู่แถวสวรรณเขตนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมเอากำลังตชด.เข้าไปพอปั๊บตชด.เหล่านี้ก็ช่วยนะครับสนับสนุนกำลังของลาวฝ่ายขวาของนายพลภูมินอสวรรค์เคลื่อนกำลังเข้ายึดนครเวียงจันทน์ครับลบกันอุตรุดเลยตอนนั้นเวียงจันทน์เนี่ยเป็นสงครามกลางเมืองเลยนะยิงกันอุตรุดเลยแต่ตอนนี้มันมีจุดประเด็นหนึ่งครับมันมีเครื่องบินของรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตบินมาจากไหนก็ไม่รู้แหละนะครับมันมาลงที่สนามบินนครเวียงจันทน์แล้วมีทหารเวียดนามเหนือนะจำนวนน่าจะเป็นกองพันลงจากเครื่องบินเพราะเครื่องบินไม่ได้มาลำเดียวนะเครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่มา 3-4 ลำลงมาถึงปั๊บก็ตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดปืนคองนะครับทำการช่วยเหลือรัฐบาลของกองแรภาพจึงปรากฏออกมาชัดเจนว่าตอนนี้กองแรเนี่ยเทคไซแล้วนะกองแรไม่ได้เป็นไม่ได้ทำเพื่อประชาธิปไตยละไม่ได้ต้องการจะโค่นล้มระบอบคอร์รัปชันแต่กองแรต้องการจะดึงเหล่าคอมมิวนิสต์เข้ามานะฉะนั้นการรบก็เกิดขึ้นตชด.หรือหน่วยพลตำรวจพลร่มพารูของเราเนี่ยนะครับที่นำกำลังทหารลาวฝ่ายขวาเคลื่อนกำลังเข้ายึดนครเวียงจันทน์ก็ลบกันอุตลุดเลยกับทหารเวียดนามเหนือนะครับแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยกำลังตชด.หรือตำรวจพลร่มพารูของเราเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่ามีเขี้ยวเล็บสูงมากเราสามารถขับไล่ทหารเวียดนามเหนือกับทหารหน่วยพลร่มของกองแรต้องล่าถอยเลยนะล่าถอยออกจากเวียงจันทน์ไปเลยแล้วทหารหน่วยตำรวจพลร่มพารูของเราก็ยึดนครเวียงจันทน์ตรงนี้ก็มีจุดพลิกผันอีกนิดนึงนะทหารลาวฝ่ายขวาเนี่ยก็มัวแต่ฉลองดีอกดีใจกันที่ยึดนครเวียงจันทน์ได้นะครับก็เลยล่าใจชะล่าใจปล่อยให้กองแรเนี่ยล่าถอยขึ้นไปทางเหนือออกไปทางทุ่งไม้หินนะครับล่าถอยไปตั้งฐานอยู่ที่เมืองสุยถ้าหากว่าช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลลาวฝ่ายขวาเนี่ยนะที่ตำรวจพลร่มพาดูของเราสนับสนุนเนี่ยไม่รีรอครับคุณปายก็คงจะจับกองแรได้นะครับแล้วก็จะทำให้เหตุการณ์ไม่บานปลายแต่พอจุดประเด็นจุดนี้เนี่ยนะครับกองแรล่าถอยไปได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือคราวนี้สิ่งมันพลิกผันเลยมันกลายเป็นสงครามกลางเมืองเลยครับระหว่างกองแรที่ได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือและลาวฝ่ายขวาที่ได้รับการสนับสนุนจากไทย นะแต่เป็นการไปแบบลับๆนะตำรวจผลล่มพารูของเราที่เข้าไปเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีสนธิสัญญามีข้อตกลงเจนีวาเราต้องลาออกหมดเลยนะตำรวจผลนี้นะครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงนะครับเซ็นใบลาออกแต่ว่าใบลาออกเนี่ยถ้าไม่ตายกลับมาใบลาออกฉีกทิ้งนะ
1: ค
2: ือเหมือนกับพอหลับตาซ้ายลืมตาขวาหลับตาข้างเดียวนะครับว
1: ่
2: าใช่ใช่เป็นเฉพาะกิจเหมือนกับว่าเราลาออกแล้วนะถูกจับร
1: ั
2: ฐบาลไทยก็ไม่รับผิดชอบแบบนี้นะครับนี่คือกลุ่มแรกที่เข้าไปนะครับอย่างที่บอกเมื่อต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงพวกนี้เลยนิรนามครับไม่มีชื่อ
1: จากตรงนี้เอง
2: ใช่อย่างเช่นบางท่านเนี่ยนะครับใช้ชื่อนะเป็นหัวหน้าน
1: ะ
2: หัวหน้าใหญ่เลยของหน่วยตำรวจผลร่มพารูนะแต่ก่อนเนี่ยท่านเป็นยศพันตำรวจตรีนะพันตำรวจตรีกระเนศฤทธิ์ฤทัยนะเป็นผู้บังคับหน่วยผลร่มพารูก็ต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นลีวังนะใช้ชื่อว่าหัวหน้าลีวังนะครับถ้าถูกจับถูกอะไรไปก็ไม่มีประเนศฤทธิ์ฤทัยครับมีแต่ลีวังใช่ไหมดังนั้นเมื่อลบกันไปเรื่อยๆตอนนี้สงครามก็บานปลายแต่เวียดนามเหนือเนี่ยพลิกกลยุทธ์ครับตอนแรกก็อยู่กับกองแรกันดีๆนี่แหละนะครับฝ่ายไทยก็พยายามที่จะดึงเอากองแรมาเพราะเราก็รู้เหมือนกันว่ากองแรไม่ใช่คอมมิวนิสต
1: ์
2: กองแรปฏิวัติเพื่อต้องการสร้างลาวให้มันเป็นสังคมที่ไม่มีคอร์รัปชันเป็นสังคมที่ในความฝันของเขานะครับเราก็ส่งหน่วยตำรวจพาล่มผลล่มพารูเนี่ยเข้าไปคุยกับกองแรกองแรก็เริ่มเอ็นเอียงแล้วครับเพราะว่ามันลาวเนี่ยมันมีสองฝ่ายคือฝ่ายขวาคือฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายซ้ายคือคอมมิวนิสต์กองแรประกาศครับว่าเป็นกลางครับเป็นลาวฝ่ายเป็นกลางนะครับแต่เอ็นไปเอ็นมานะงอนแงนงอนแงนอยู่ขวามั่งอยู่ซ้ายมั่งอะไรทำนองนี้นะครับแต่ผลล่มพารูของเราเนี่ยไปอยู่ที่เมืองสุยซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกองแรเพื่อที่จะโน้มน้าวครับดึงให้กองแรกลับจากกลางมาเป็นขวาให้ได้ในที่สุดกองแรนะก็เอ็นเอียงกลับมาเป็นขวานะครับลาวก็เลยเหลือสองฝ่ายเหมือนเดิมคือขวากับซ้ายแล้วก็รบกันนี่คือจุดกำเนิดครับของนักรบนิรนาม333เพราะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มส่งกำลังเข้าไปตำรวจพลล่มเข้าไปแล้วคราวนี้เราก็เริ่มส่งหน่วยรบพิเศษเนี่ยจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษสมัยก่อนก็เรียกว่าศูนย์สงครามพิเศษนะครับส่งเข้าไปเป็นชุดเล็กๆ3คนสามห้าคนนะครับ1ชุด5นายนะครับประมาณ 6-7 ชุดเข้าไปเอาเข้าไปทำไมฝึกทหารลาวนะให้มีความเข้มแข็งให้ต่อสู้กับเวียดนามเหนือได้หลังจากนั้นก็เริ่มขยายการช่วยเหลือพวกนี้ไปเนี่ยลาออกหมดเหมือนเดิมนะครับจนกระทั่งในปี2514นะรบกันยืดเยื้อยาวนานคนตายกันเยอะแยะมากมายลาวฝ่ายขวาคนก็น้อยอยู่แล้วยิ่งรบยิ่งตายนะครับผลิตไม่ทันแล้วต
1: ้
2: องเอาเด็กมานะครับเอาเด็กขึ้นมาถือปืนลากตัวเด็กเนี่ยกับปืนเนี่ยมันสูงเท่ากันน่ะกับกระบอกปืนนะครับเอาปืนมาตั้งในเด็กมันยังบางทีมันยังเตี้ยกว่าปืนเลยนะครับปะทะพ่อแป๊ะพ่อแป๊ะก็ทิ้งปืนหนีแล้วนะครับมันก็เลยจำเป็นต้องอาศัยทหารไทยปี2513 2514จึงถือกำเนิดหน่วยทหารของเราขึ้นมาหน่วยหนึ่งที่ชื่อว่าทหารเสือพรานนะครับ
1: เป็นจุดกำเนิดของทหารเสือพราน
2: ทหารเสือพรานฝึกได้เข้มแข็งแล้วเราก็ส่งทหารเสือพรานเข้าไปเช่นเดียวกันครับต้องลาออกต้องเซ็นใบลาออกนะต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงนี่ก็คือนักรบนิรนามจุดเริ่มต้นเข้ามามันมาตั้งแต่หน่วยตำรวจผลล่มพารูนะครับมาจนถึง2514 2516ลาวฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายเส้นสัญญาสงบศึกสงครามในลาวก็ยุติลง2518ลาวฝ่ายซ้ายพลิกเกมครับหลังจากเซ็นสัญญาสงบศึกเข้ามาอยู่ในเวียงจันทน์ด้วยกันลาวฝ่ายซ้ายยึดอำนาจจับลาวฝ่ายขวาเข็นผู้คนเจ้ามหาชีวิตถูกขังนะครับถูกขังในค่ายกักกันจนเสียชีวิตส
1: ิ้
2: นพระชนในประเทศในค่ายกักกันของลาวแล้วก็ลาวก็ถึงจุดจบนะครับในปี2518ครับผมครับ
1: คือเห็นได้เลยว่าจากการฟังเรื่องนี้นะคะไปสัมผัสได้เลยว่าทหารพาลูของประเทศไทยของเราเนี่ยคือมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนะคะจากคอมมิวนิสต์มากๆถึงขนาดยอมละทิ้งตัวตนยอมลาออกจากราชการซึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงเพื่อไปช่วยเหลือประเทศชาติในฐานะนักรบนิรนามค่ะ
2: ใช่ครับคนบุคคลเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นบรรพชนผู้กล้านะครับ แล้วก็ถ้าหากมีโอกาสนะครับไปเยี่ยมอนุสาวรีย์ทหาร333นะครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอนุสรณ์สถานแห่งชาติรอให้น้ำลดแล้วก็แวะไปเยี่ยมกันได้ครับผม
1: ง่ายเลยค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยไปเชื่อว่าทั้งตัวไปเองแล้วก็คุณผู้ฟังที่ได้ฟังเรื่องราวในวันนี้นะคะก็จะไปเยี่ยมนักรบนิรนาม333ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติแน่นอนค่ะและในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์ทหารอนุสรณ์สถานแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยมากๆเลยนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักรบนิรนาม333กับเราในวันนี้ค่ะ
2: ครับผมครับขอบคุณครับคุณปายครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆทั้งหมดที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการเพื่อสังคมไทยค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาทัพพอดแคสต์กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่3ตุลาคม2569ตรงกับวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอของทั้งสองประเทศความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับพันธมิตรเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ Medical Droneเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณหอประชุมโรงเรียนแม่แจ่มอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ห่างไกลโครงการนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและสำนักงานกสทช.นำเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม True Sky Bridge มาขยายผลต่อยอดจากโมเดลจังหวัดน่านโดยมีโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเป็นหน่วยงานหลักในการขนส่งยาเวชภัณฑ์สิ่งส่งตรวจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉินสำหรับการทดสอบปฏิบัติการในครั้งนี้ครอบคลุม3ภารกิจสำคัญได้แก่การบินส่งยาถึงบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงลดระยะเวลาเดินทางจากปกติทางบกไปกลับใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเหลือเพียง14นาทีเท่านั้นโดยการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างรถขนส่งโดรนและรถจักรยานยนต์ผ่านแพลตฟอร์ม True Sky Bridgeเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่อย่างไร้รอยต่ออีกทั้งยังสามารถบินอัตโนมัติระยะไกลข้ามจังหวัด100กิโลเมตรโดยใช้โดรนแบบอีวิทอลบินจากโรงเรียนแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ไปยังโรงเรียนบ้านแม่อู่คอจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งช่วยย่นระยะเวลาเดินทางลงจากเดิมทางบกต้องใช้เวลานานถึง4ชั่วโมง40นาทีเหลือเวลาบินเพียง1ชั่วโมง9นาทีทางนี้กระทรวงสาธารณสุขมีแผนพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องโดยเตรียมบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านวางเส้นทางบินต่อเนื่อง13จุดยุทธศาสตร์แบบไปกลับเพื่อส่งมอบยาและเวชภัณฑ์พร้อมจัดเก็บสิ่งส่งตรวจกลับมายังโรงพยาบาลซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างทันท่วงทีนารุมนอุดมพรรายงาน
1: กระ ชาชนจากทั่วสารทิศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวัน
3: ตลอดทั้งวันนี้ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศยังคงเดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสุภัตราบ้างสุวรรณชาวกรุงเทพมหานครเล่าว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงดูแลและเอาพระทัยใส่ประชาชนโดยเฉพาะการส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อให้ประชาชนมีรายได้อย่างยั่งยืนและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้ถูกคุมประพฤติสร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้
4: ท่านดูแลประชาชนเยอะมากเลยนะคะสนับสนุนเรื่องผ้าไทยอะค่ะส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนท่านก็มีการไปส่งเสริมเกี่ยวกับผ้าเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะองค์พาท่านดูแลเรื่องผู้พ้นโทษเนาะท่านจะมีโครงการของท่านหลักสำหรับผู้พ้นโทษหางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เอาแนวคิดของท่านนะคะมาปรับใช
3: ้เช่นเดียวกับนางจันยายมยากชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงช่วยเหลือประชาชนในทุกพื้นที่แม้ในพื้นที่ทุรกันดารที่เข้าถึงได้ยากทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5: ตั้งใจจะมาเพราะว่าวันนึงที่จะต้องมาได้ที่ท่านได้ช่วยเหลือประชาชนแบบถิ่นทุรกันดารไกลๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างช่วยชาวดอยประทับใจมาตลอดช่วยเหลือประชาชนได้จริงๆประชาชนที่แบบยากไร้ที่เข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประทับใจทุกด้านเลยว่าท่านเก่ง
3: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยปิดจุดคัดกรองเวลา 19:00 นจึงขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวม67ทุนเป็นเงินกว่า 700,000 บาทเพื่อสร้างพลังใจสร้างโอกาสทางการศึกษา
6: พลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาตินายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนโดยย้อนถึงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิซึ่งจัดตั้งตั้งแต่ปี2548ตามเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือและดูแลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบสำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้มอบทุนให้แก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น67ทุนละ 1,500 บาทคิดเป็นเงินทุนการศึกษารวม 733,500 บาทอัศรีอัสมาแอร์ทีมข่าวสวทปัตตานีรายงาน
1: กรมบัญชีกลางรายงานการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ2569สูงกว่าเป้าหมาย

ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง 9-2 สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 20:13 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิม

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา20:35ตอนจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพลงฮิตติดหูค่ะ
2: อีกเช่นเคยค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทางวิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้ดิฉันสุปริยาสุวรรณชื่นทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: วัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาคที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันอาทิตย์ที่4เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569แรม8ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันพระในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ก็คือในนามของประชาชนชาวไทยในนามของสถาบันสูงสุดทั้งหลายของชาติและประชาชนคือให้ความยุติธรรมให้ความถูกต้องโปร่งใสและเป็นที่พึ่งของประชาชนและบุคคลทั่วไปและสังคมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะนี้เวลา6นาฬิกา1นาทีต่อจากนี้ไปจะติดตามรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ภาคเหนือพระราชกิจคือโครงการหลวงเริ่มเมื่อพ.ศ. 2512วัตถุประสงค์หลักคือเปลี่ยนอาชีพของชาวไทยภูเขาจากการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยซึ่งทำให้สูญเสียพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็วไปเป็นการปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องเสด็จไปตามดอยสูงต่างๆเป็นร้อยๆครั้งบางครั้งทรงขับรถพระที่นั่งไปตั้งหลายชั่วโมงที่สูงและกันดารจนทางรถไปไม่ถึงก็เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์จากนั้นก็ทรงพระดำเนินไปตามดอยอีกหลายกิโลเมตรข้าพเจ้าขอเติมว่าข้าพเจ้าติดตามไปด้วยตลอดเวลาทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของชาวเขาอย่างใกล้ชิดโดยมีหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีเป็นผู้ช่วยคนสำคัญขณะนี้โครงการหลวงประสบผลสำเร็จแล้วผลผลิตทางการเกษตรของโครงการหลวงมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายประชาชนสามารถศึกษาโครงการพระราชดำริของภาคเหนือได้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครจังหวัดเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ โครงการพระราชดำริเริ่มในพ.ศ. 2516จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นสภาพพรุหลายแห่งซึ่งมีพื้นที่เป็นล้านล้านไร่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อให้เกิดปัญหาน้ำเปรี้ยวดินเปรี้ยวประชาชนทำการเกษตรได้ยากทรงทดลองใช้วิธีต่างๆในการปรับสภาพดินนอกเขตพรุทำให้ดินหายเปรี้ยวที่สำคัญวิธีการแกล้งดินนี่ทรงตั้งเองว่าทรงทำวิธีการแกล้งดินมันโดยเร่งให้ดินเปรี้ยวเร็วขึ้นอีกใช้วิธีทำให้น้ำท่วมและแห้งสลับกันไปหลังจากดินเปรี้ยวถึงที่สุดแล้วก็ปรับปรุงดินโดยใช้น้ำจืดชะล้างบ้างใช้ปูนขาวบ้างดินก็ค่อยๆดีขึ้นจนชาวบ้านสามารถปลูกข้าวได้เพิ่มขึ้นจากไร่ละ5ถังเป็น50ถังและสามารถปรับปรุงที่นาที่ถูกทิ้งร้างมา20ถึง30ปีให้นำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแสนไร่ ศูนย์ศึกษาโครงการพระราชดำริที่สำคัญในภาคใต้คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชสมัยโบราณจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราเคยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภาคใต้และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งต่อมามีปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมและน้ำเค็มชาวบ้านทำการเกษตรได้น้อยลงพ.ศ. 2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาสืบต่อมาโดยให้ดำเนินโครงการหลายโครงการอาทิขุดคลองระบายน้ำต่างๆสร้างประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมในหน้าฝนลงทะเลส่วนหน้าแล้งก็ช่วยกั้นน้ำทะเลไม่ให้รุกเข้ามาในแผ่นดินทำให้เดี๋ยวนี้น้ำไม่ท่วมตลาดอำเภอปากพนังแล้วจากที่แต่ก่อนน้ำท่วมแทบทุกปีและยังช่วยให้ชาวบ้านทำการเกษตรได้มากขึ้นเช่นทำนาทำสวนผลไม้ปลูกพืชผักต่างๆและทำนากุ้งคิดเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นประมาณ1,900,000 ไร่บางที่เช่นที่อำเภอหัวไทรสามารถทำนาได้ถึงปีละ3 ครั้ง

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งพัฒนากับช่วงเวลายามเช้าแบบนี้6นาฬิกาจนถึงเวลา7นาฬิกาค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียง92 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายด้วยจัดการวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569วันอาทิตย์ของการพักผ่อนของผู้ฟังหลายๆท่านแต่ยังเป็นวันทำงานของหลายๆท่านด้วยเช่นเดียวกันค่ะจะเจอกันเรื่องราวข่าวสารต่างๆมากมายมีมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมค่ะเราไปเริ่มต้นข่าวจากเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะเทศบาลเมืองที่ว่าโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะจัดทำแผนปฏิบัติงานสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพ่นจุลินทรีย์ฉีดพ่นหมอกควันและองฝอยกำจัดแมลงพาหะนำโรคโดยปฏิบัติงานในช่วงเช้า 4:30 นจนถึง 7:30 นและช่วงบ่าย 13:00 นถึง 15:00 นตามจุดต่างๆค่ะในวันพรุ่งนี้5 ตุลาคมชุดที่1ช่วงเช้าชุมชนตลาดเก่าและช่วงบ่ายชุมชนสมัยอาณาจักรชุดที่2ช่วงเช้าชุมชนอดุลตานนท์ซอยอดุลตานนท์567และช่วงบ่ายก็เป็นชุมชนละไม้อุทิศค่ะชุดที่3ช่วงเช้าโรงเรียนนราศิขาลัยและช่วงบ่ายวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสค่ะก็ประชาสัมพันธ์ไปยังประธานชุมชนค่ะนะประธานชุมชนเป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้ค่ะที่จะเข้าชี้จุดในการพ่นหมอกควันนั่นเองค่ะต่อกันด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะก็แจ้งไปยังผู้สูงอายุให้ยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยสามารถทำการยืนยันสิทธิ์ระหว่างเดือนตุลาคม2169ไปจนถึงกันยายน2570ค่ะโดยผู้สูงอายุใหม่ที่ไม่เคยลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาสก็สามารถจะยืนยันสิทธิ์ได้ค่ะที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะต่อกันด้วยเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะก็ขอแจ้งไปยังผู้พิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการและผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพความพิการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะและเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะได้เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้และได้มีการประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนกันยายนครั้งที่1จำนวน12รายเป็นระยะเวลา15วันหากไม่มีผู้คัดค้านค่ะก็ให้ถือว่าผู้ที่มีบัญชีแนบถ่ายประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดค่ะขอให้ติดต่อที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสนี่ส่วนของเรื่องราวข่าวที่ฝากคุณผู้ฟังกันพักฟังเพลงกันก่อนและเดี๋ยวในช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันกับเรื่องราวข่าวอื่นๆกันต่อค่ะ

กับงานเพลงฝากคุณผู้ฟังกันไปค่ะในช่วงนี้มาพูดคุยกันต่อในส่วนของเรื่องราวข่าวค่ะกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสกับโครงการออกรับบริจาคโลหิตให้เลือดให้ได้ให้เลยในวันที่6ตุลาคมค่ะ9นาฬิกาอำเภอเมืองนราธิวาสณหอประชุมกองร้อยอสเมืองนราธิวาสและ8ตุลาคมค่ะ9นาฬิกาสโมสรโรตารีนราธิวาสณหอประชุมดินขาวอพาร์ตเมนต์นั่นเองก็ไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้ค่ะหรือว่าใครที่โดยจะบริจาคโลหิตก็สามารถจะไปได้ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะธนาคารเลือดชั้น2นะก็ไปบริจาคได้ทุกวันเลยค่ะต่อกันด้วยในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสก็ประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรค่ะรับรู้ข่าวสารเรื่องของการระบาดของศัตรูพืชซึ่งในช่วงนี้ค่ะก็มีการระบาดของเพี้ยแป้งในมะละกอหนอนปลอกเล็กระบาดในปาล์มน้ำมันหนอนกระทุกข้าวโพดหลายจุดโรคตายพลายในกล้วยและการระบาดของโรคใบจุดหรือใบจุดตากบในผักสลัดนั่นเองค่ะก็สำหรับเกษตรกรที่เจอปัญหาเหล่านี้ก็สามารถที่จะปรึกษาเกษตรกรปรึกษาสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดได้เลยค่ะผู้ฟังในส่วนของเรื่องราวข่าวสารที่ฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนและเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวสารในช่วงหน้าค่ะกับผลงานเพลงนี้

กับงานเพลงที่ฝากคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ในช่วงนี้มาพูดคุยกันต่อสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวกันค่ะกับเทศกาลกินเจประจำปี2569อิ่มท้องอิ่มใจอิ่มบุญค่ะ 10-18 ตุลาคมนี้ณศาลเจ้าโกนเล้งจีคาพิพิธจังหวัดนราธิวาสค่ะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะไปร่วมรับประทานอาหารเจได้ค่ะซึ่งอาหารเจนั้นวันละ3มื้อตลอดระยะเวลา9วันค่ะมื้อเช้า 7:00 นถึง 8:30 นแล้วก็มื้อเที่ยง 11:30 นถึง 13:00 นและมื้อเย็นค่ะ 16:00 นถึง 18:00 นแล้วใครที่สนใจอยากจะผูกปิ่นโตอาหารเจ9วันค่ะ3มื้อด้วยกันก็คือถ้าว่าทานคนเดียวค่ะ 1,350 บาทแต่ถ้าหากว่าฐานทั้งครอบครัวค่ะ 3,000 บาทซึ่งในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสนั้นบริการส่งฟรีถึงหน้าบ้านกันเลยสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อได้ค่ะแล้วก็สามารถร่วมทำบุญได้ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีมูลนิธิศาลเจ้าโกนเล้งจีเลขบัญชี9053120890ค่ะต่อกันด้วยวัดประชาภิรมย์ตำบลเมืองนาคอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะกำหนดทำบุญประเพณีตักบาตรข้าวสารน้ำตาลทรายประจำปี2569 3-5 ตุลาคมค่ะ 8:30 นถึง 11:30 น3วันด้วยกันซึ่งในการไปตักบาตรข้าวสารน้ำตาลทรายในครั้งนี้ค่ะทางวัดค่ะได้เตรียมข้าวสารน้ำตาลทรายไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพียงชุดละ50บาทเท่านั้นค่ะก็จะได้ข้าวสาร1ถุงน้ำตาลทราย1ถุงค่ะก็สำหรับผู้ที่จะไปร่วมตักบาตรข้าวสารน้ำตาลทรายนั้นจะต้องนำขันค่ะแล้วก็ช้อนไปด้วยเพื่อจะใส่ข้าวสารน้ำตาลทรายในขันแล้วก็ช้อนในการตักบาตรนั่นเองค่ะก็สำหรับในส่วนของประเพณีตักบาตรข้าวสารน้ำตาลทรายของวัดประชาภิรมย์ค่ะก็เป็นหนึ่งเดียวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสก็เชิญชวนกันด้วยค่ะต่อกันด้วยในส่วนของงานบุญพระป่าสามัคคีค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีณวัดพนาสนตำบลโคเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสมโภชไปแล้วในวันนี้ค่ะ4ตุลาคมก็จะมีพิธีถวายพระป่าเวลา 13:30 นาทีก็เชิญชวนค่ะไปร่วมทำบุญงานบุญพระป่าสามัคคีกับวัดพนาสนตำบลโคเกียนอำเภอเมืองนราธิวาสนี่ส่วนของเรื่องราวข่าวสารที่ฝากคุณผู้ฟังกันกับในส่วนของเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ

ับงานเพลงที่ฝากคุณผู้ฟังและเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะและช่วงเวลาของรายการก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วคุณจะต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนแล้วล่ะค่ะจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่รัฐบาลขอให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบเพิ่มเติมยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใน15ตุลาคมนี้
1: สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศยืนยันว่าสมาชิกทั้ง32ประเทศระบายน้ำมันสำรองออกไปแล้วกว่า325ล้านบาร์เรลบัลลังก์ทัพทิมแดงคว้าเหรียญทองเทควันโดเอเชียนเกม2026สร้างประวัติศาสตร์นักเทควันโดชายไทยคนแรกคว้าเหรียญทอง2สมัยติดต่อกันทำให้ทัพนักกีฬาไทยได้มาแล้ว18เหรียญทองจบอันดับ7ของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเมื่อวานนี้กล่าวว่าสถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังทั้งในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการจะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมแม้สถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะคลี่คลายและภาคกลางมีปริมาณฝนในระดับปานกลางแต่ยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษเบื้องต้นได้ประสานงานเชิงรุกกับแม่ทัพภาคที่4กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกแห่งให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์แบบครบวงจรทั้งการป้องกันการเยียวยาและการอพยพประชาชนอย่างทันท่วงทีพร้อมสั่งการให้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่ครอบคลุมอุบัติภัยทางธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
3: ครับได้กำชับให้ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้เจ้าหน้าที่ที่เดี๋ยวต้องไปสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วทำการศึกษาให้เข้าใจนะครับแล้วก็ไปแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแต่ไรก็ตามทางกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆเป็นรับเป็นเจ้าภาพในการทำสำรวจในการเอารายชื่อผู้ที่เกิดจะต้องมีการเยียวยาขึ้นมาเนี่ยก็จะดำเนินการด้านนี้เพราะว่าทุกครั้งก็คือคนที่เป็นเจ้าภาพก็คือกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมท้องถิ่นแล้วก็จังหวัดนะครับซึ่งเราก็ทำมาโดยตลอด
2: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 584,785 ครัวเรือนโดยเป็นผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 290,000 ครัวเรือนจังหวัดสมุทรปราการ 80,000 ครัวเรือนและที่เหลือเป็นประชาชนในจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจึงเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กำชับเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งแนะนำการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันและการรับยื่นเอกสารหน้าที่ตั้งสำนักงานพร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการส่วนหน้าลงพื้นที่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเปิดจุดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า